0: จากนั้นนะครับนักเรียนต้องมีความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการศึกษาฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มนั่นเองนะครับนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานกลิ่นผลไม้ต่างๆให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนช่วยกันสังเกตนะครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณครูให้นักเรียนนะครับช่วยกันสังเกตนะครับจะมีอยู่3ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่านักเรียนอาจจะมีผลิตภัณฑ์น้ำหวานที่นักเรียนเคยดื่มนะครับก็ลองนึกดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและเราสังเกตเห็นอะไรบนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็น่าจะสังเกตพอประมาณได้แล้วนะครับนักเรียนครับคุณครูขอถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใดจากที่เราสังเกตนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานกลิ่นผลไม้นะครับต่างๆที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าน้ำหวานที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางคิดว่าเป็นสารละลายไหมครับเอาล่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสารละลายนะครับเพราะเหตุใดคุณครูขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับลองบอกคุณครูหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นสารละลายเพราะเหตุใด1คนนั่นเองคิดว่าใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีแล้ว1คนนะครับลองบอกคุณครูได้ไหมครับเพราะเหตุใดทวนคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใด
1: เป็นครับเพราะมีน้ำและน้ำตาลผสมรวมกันครับ
0: เอาละปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับถือว่าเป็นคำตอบนะครับที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอบตามความเข้าใจได้เลยนะครับว่าคำถามเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะตอบยังไงก็ลองตอบตามความเข้าใจเองมาก่อนนะครับนักเรียนครับอีกหนึ่งคำถามนะครับนอกจากน้ำหวานแล้วนักเรียนคิดว่าสารที่อยู่รอบตัวเรามีอย่างอื่นที่เป็นสารละลายอีกหรือไม่นักเรียนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าสารที่อยู่รอบตัวเรามีสารอย่างอื่นเป็นสารละลายอีกหรือไม่ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างนักเรียนต้นทางครับเรามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเอาล่ะคุณครูขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันนะครับกลุ่มที่3ลองยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญเลยครับ
2: น้ำเกลือครับ
0: เอาล่ะคำตอบแรกคือน้ำเกลือโอเคดีมากเลยครับต่อไปขอเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี
3: ้น้ำส้มสายชูครับ
0: น้ำส้มสายชูกลุ่มนั้นล่ะครับ
2: น้ำชาครับ
0: น้ำชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วนะครับตัวอย่างประมาณ3คำตอบคุณครูก็คิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะยกตัวอย่างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปรบมือให้กับตัวเองนะครับนักเรียนดีมากเลยครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นน้ำเกลือแล้วก็น้ำชานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับอีกคำถามต่อไปครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการผลิตน้ำหวานแต่ละชนิดให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างเอาล่ะนักเรียนปลายทางครับนักเรียนลองบอกคุณครูนะครับว่าในการผลิตน้ำหวานแต่ละชนิดเนี่ยให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างนักเรียนต้นทางคิดว่าต้องคำนึงถึงเรื่องใดเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6ลองบอกคุณครูได้ไหมครับบอกคร่าวๆว่าต้องคำนึงถึงเรื่องใดนะครับขอเชิญกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันกลุ่มที่4มีเพื่อนคนไหนอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางไหมครับ
4: ปริมาณค่ะ
0: ครับปริมาณเป็นปริมาณของอะไรครับขยายความตรงนี้ได้ไหมนักเรียน
4: ปริมาณน้ำตาล
0: ปริมาณน้ำตาลนะครับดีมากเลยครับกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับกลุ่มที่5
5: ส่วนผสมค่ะ
0: ครับผมนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็นักเรียนปลายทางก็คุณครูคิดว่าก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับ ดูในกิจกรรมของเรากันเลยดีกว่านักเรียนนะครับก็คือกิจกรรมที่1เรื่องสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆบอกว่าในการผลิตน้ำหวานแต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับให้มีปริมาณเท่ากันนะครับเพื่อนบอกว่าจะต้องมีส่วนผสมนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเผื่อมีคำตอบหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูในกิจกรรมที่1เรื่องส่วนผสมในน้ำหวานนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับเปิดดูตามนี้ได้เลยนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนดูใบกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คือ

ครับก็คือเป็นการสำรวจเกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ในน้ำหวานที่ขายในร้านสะดวกซื้อต่อไปครับกิจกรรมนี้มีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนะครับ

0: สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนก็ต้องมีวิธีการทำกิจกรรมก็คือเลือกน้ำหวานจากร้านสะดวกซื้อ 5-10 ยี่ห้อที่มีจำหน่ายทั่วไปมาศึกษารายละเอียดบนฉลากส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละชนิดต่อเลยครับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปคืออะไรครับนักเรียน
1: การบันทึกและเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆสีสันของวัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งรสชาติ
0: ครับก็คือนักเรียนจะต้องมีการบันทึกและเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆสีสังเคราะห์วัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งรสชาตินั่นเองนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่อไปครับจะต้องทำยังไงนักเรียน

0: ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คือจะต้องดูว่าส่วนประกอบเนี่ยแตกต่างกันให้รสชาติเหมือนกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนั่นเองนะครับทีนี้ครับนักเรียนรู้แล้วว่าการทำกิจกรรมคร่าวๆนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยทราบแล้วทีนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหลังจากนักเรียนทราบวิธีการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมว่าเราต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างครับมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะบอกคุณครูไหมครับว่าเราต้องรวบรวมข้อมูลคร่าวๆอะไรบ้างเชิญเลยครับกลุ่ม2ก็ได้ครับเชิญครับคำถามทบทวนนะหลังจากเราศึกษาใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเชิญครับ
1: สังเกตชนิดและปริมาณส่วนผสมค่ะ
0: สังเกตชนิดและปริมาณของส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับก็ถูกต้องนั่นเองนะครับปรบมือเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราทบทวนให้นักเรียนปลายทางอีกรอบนึงนะครับก็คือนักเรียนต้องสังเกตบันทึกชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันระดมนะครับสมองในการระบุภาระงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในแบงงานที่1ส่วนที่1นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแบ่งหน้าที่นะครับการทำงานในกลุ่มเลยครับหลังจากแบ่งหน้าที่ภาระงานในกลุ่มเสร็จแล้วคุณครูจะให้กลุ่ม1นะครับออกมาสำรวจนะครับส่วนผสมในน้ำหวานนะครับของเราเป็นกลุ่มแรกเชิญครับแบ่งภาระหน้าที่กันเลยครับนักเรียนให้เขียนลงไปนะครับในใบกิจกรรมได้เลยนะครับทำเป็นแผนผังความคิดได้เลยนะครับตรงนี้คุณครูจะให้เวลานะครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้มาสำรวจนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆนะครับ

0: โอเคนะครับแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังกลุ่มด้านหลังเรียบร้อยหรือยังครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะกลุ่มหนึ่งยกมือกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะมาสำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานหรือยังครับหรือกลุ่มไหนพร้อมก่อนจะมาก่อนอ่ะกลุ่มไหนมีการระบุภาระงานในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม6ถูกต้องไหมครับกลุ่ม6ถูกต้องไหมครับเชิญกลุ่ม6มาเลือกผลิตภัณฑ์ก่อนเลยครับเชิญครับมีเวลาในการเลือกนะครับมาด้วยกันก็ได้ครับนักเรียนเชิญมาหลายๆคนเลยครับลองเลือกเลยครับอยากได้น้ำหวานอันไหนไปเชิญครับต่อไปกลุ่มที่1กลุ่ม1เตรียมตัวเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับกลุ่ม1เชิญครับมาเลือกหลายๆคนก็ได้นะนักเรียนมาช่วยกันเลือกอยากได้เอาอันไหนไปนะครับตามใจเราเลยนะครับโอเคกลุ่มต่อไปเลยครับกลุ่ม2ครับมาเลยครับนักเรียนมา3คนก็ได้หรือจะมาทั้งกลุ่มก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกอยากได้อันไหนแต่มาหมดก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกมาเลยครับนักเรียนเอาไหนหนูชอบอันไหนนักเรียนหยิบไปได้เลยครับ
1: กล่องอันไหนอร่อย
2: กล่องอะไรได้มั้ย
1: กล่องหมดเลย
0: กลุ่มที่3เลยครับเชิญครับลุกมาเลยลูกนะครับเลือกเลยนะครับต่อไปครับกลุ่ม5ครับเชิญครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มาหมด4คนเลยก็ได้ครับเชิญครับนักเรียนมาเลยครับกลุ่มที่4มาหมดเลยก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกครับนักเรียนชอบแบบไหนหยิบไปเลยมีใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับมาหยิบได้เลยนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มมีอีกไหมกลุ่มแต่ละกลุ่มอยากหยิบไปดูเพิ่มอีกได้นะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เลือกอีกหนึ่งรอบให้แต่ละกลุ่มนะครับมาสำรวจไปอีกก็ได้นะครับนักเรียนอยากดูกี่แบบมีอีกไหมมีไหมครับเอามาหยิบเลยครับเชิญเลยครับกลุ่มสามมาเลยครับมาเลยครับอยากลองหยิบไปเยอะๆก็ได้ครับโอเคมีกลุ่มอื่นถ้านักเรียนในช่วงนักเรียนบันทึกข้อมูลนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์น้ำหวานเพิ่มก็สามารถมาหยิบไปได้เลยนะครับมาสำรวจไปได้เลยตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับสำรวจนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆไว้ที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ให้สำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับนักเรียนครับหลังจากเราสำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานไปแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับทำใบงานที่1เรื่องสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานก็นักเรียนก็สามารถเปิดใบงานที่1ขึ้นมาแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจน้ำหวานในร้านสะดวกซื้อลงไปในตารางชนิดและปริมาณส่วนผสมผลิตภัณฑ์ในน้ำหวานต่างๆได้เลยนะครับโดยภาระงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่1สำรวจส่วนผสมในน้ำหวานบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับลงในใบงานที่1สำรวจส่วนผสมในน้ำหวานนะครับส่วนที่2นั่นเองส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็ให้นักเรียนนะครับครูแล้วก็นักเรียนนะครับร่วมกันลงมือทำกิจกรรมที่1นะครับสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานที่1นะครับการสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานก็บันทึกลงไปในส่วนที่2ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบส่วนผสมกันว่าผลิตภัณฑ์น้ำหวานนะครับแต่ละประเภทของนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีส่วนผสมต่างๆมีชนิดอะไรนะครับตามตารางเนี่ยเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็ให้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะนักเรียนครับก็ตอนนี้นะครับนักเรียนก็มีการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตารางถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับนักเรียนจะต้องมีการนะครับบันทึกผลลงในตารางเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับบันทึกข้อมูลลงในตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนมีการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทลงในตารางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มนะครับจะมีข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีการนำเสนอในส่วนของการสำรวจนะครับเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนนำเสนอการทำกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนต้นทางจะนำเสนอนะครับเป็นการนำเสนอการเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทที่นักเรียนได้สำรวจมานะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะครับกลุ่มด้านหน้านี้นะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมเลยครับ
1: น้ำหวานชนิดที่1นะครับน้ำสตรอเบอรี่ 12% น้ำองุ่นขาว 8%น้ำตาล 2.34% สารควบคุมความเป็นกรดสารทำให้คงตัวสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์และการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติครับน้ำหวานชนิดที่2น้ำมะพร้าว 60% น้ำตาล 2.8% เกลือ 0.02% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่งกลิ่นธรรมชาติครับ
0: ครับชนิดที่3ต่อเลยครับ
1: น้ำสับปะรดนะครับน้ำองุ่นขาว 13% น้ำสับปะรด 7% น้ำตาล 2.4% สารควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันออกซิเดชันสารทำให้คงตัววัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแอซีซิลเฟมโพแทสเซียมและซูคราโลสสีสังเคราะห์และแต่งกลิ่นตามธรรมชาติครับน้ำหวานชนิดที่4น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20% น้ำตาล 1.5% เกลือ 0.012% การควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันออกซิเดชันสีตามธรรมชาติสีสังเคราะห์และวัตถุเพิ่มความหวานแทนน้ำตาลครับน้ำหวานชนิดที่5น้ำเก๊กฮวย 69.45% น้ำหล่อฮังก๊วย 22.50% น้ำเชื่อม 8%สารควบคุมความเป็นกรดครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้เลยนะครับ

0: ครับผมนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลการสำรวจนะครับการเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะเชิญกลุ่มด้านนี้เลยครับว่ามีการสำรวจนะครับเปรียบเทียบส่วนผสมต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับ
1: ผลิตภัณฑ์น้ำหวานชนิดที่1น้ำเสาวรสน้ำองุ่นขาว 13% น้ำเสาวรส 7% น้ำตาล 2.4% สารควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันการออกซิเดชันสารทำให้คงตัววัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์สารแต่งกลิ่นน้ำหวานชนิดที่2น้ำองุ่น 20% น้ำตาล 2.2%สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นสีสังเคราะห์น้ำหวานชนิดที่3น้ำสตรอเบอรี่ 12% น้ำองุ่นขาว 8% น้ำตาล 2.34% สารควบคุมความเป็นกรดสารทำให้โครงตัวสารป้องกันการออกซิเดชันวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นธรรมชาติน้ำหวานชนิดที่4น้ำมะพร้าว 60% น้ำตาล 2.8% เกลือ 0.02% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติแต่งกลิ่นแบบธรรมชาติน้ำหวานชนิดที่5น้ำลิ้นจี่ 25% ฟรุกโตส 5% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติ
0: ครับผมก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆ อีกกลุ่มด้วยนะครับครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังตัวอย่างนะครับการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนกันเลยครับนักเรียนสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคำถามที่1 นะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่คิดว่าเป็นสารละลายหรือไม่ครับมันเป็นเพราะว่าอะไรขอขยายความได้ไหมครับอีกสักขอ1 คน 1 คนใครอยากจะตอบเพื่อขยายความเชิญเลยครับเชิญครับอ้าวเชิญเลยครับกลุ่มนี้นะครับ
2: น้ำผสมน้ำตาลค่ะ
0: ผลคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายเพราะว่ามีน้ำผสมกับ
2: น้ำตาลค่ะ
0: โอเคดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับ นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขยายความให้กับเพื่อนๆปลายทางเพิ่มเติมนะครับน้ำหวานเป็นสารละลายเพราะเป็นของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยตัวละลายก็คือน้ำตาลสารแต่งกลิ่นสีและตัวทำละลายก็คือน้ำนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดอีกข้อถัดไปนะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานกลุ่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆที่เราไปศึกษาพร้อมกันนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเชิญครับ
3: น้ำตาลสารแต่งกลิ่นสารทดแทนความหวานครับ
0: ครับก็คือจะมีน้ำมีสารแต่งกลิ่นสารทดแทนความหวานและคิดว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนักเรียนอีกสักหนึ่งกลุ่มมีไหมครับคุณครูขอถามคำถามเดิมนะนักเรียนคิดว่าน้ำหวานกลุ่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับกลุ่มนี้นะครับ
1: ประกอบด้วยสีสังเคราะห์สารเรียนแบบแต่งกลิ่นธรรมชาติครับ
0: แล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วัตถุกันเสีย
0: วัตถุกันเสียมีอีกไหมครับหรือว่ามีเหมือนเพื่อนกลุ่มนี้ไหมครับนักเรียนตอบให้หมดเลยครับมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: มีน้ำตาลสีสังเคราะห์สารให้คงตัวสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียและน้ำครับ
0: โอเคนะครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับนักเรียนนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับน้ำตาลสารแต่งสีและกลิ่นสารทดแทนความหวานและอาจมีสารอื่นที่ละลายน้ำได้นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนคำถามนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะครับช่วย

0: ันตอบคุณครูนะครับว่าบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่นักเรียนไปดูฉลากเมื่อสักครู่นะครับคุณครูอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่ใส่มาในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางเนี่ยบอกคุณครูได้ไหมว่าในผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยบนฉลากนะครับของเครื่องดื่มเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยครับคิดว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับให้คุณครูทบทวนคำถามมาอีกครั้งไหมโอเคก็คือบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนศึกษามีข้อมูลอะไรบ้าง
1: บนฉลากเครื่องดื่มประกอบด้วยข้อมูลชื่อส่วนประกอบปริมาตรสุทธิคุณค่าทางโภชนาการเอกสารกำกับหรืออย.วันที่ผลิตวันหมดอายุการเก็บรักษาครับ
0: โอเคนะครับดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนครับครับที่นักเรียนตอบมานะครับก็คือจะต้องมีชื่อสินค้าส่วนประกอบปริมาตรสุทธิคุณค่าทางโภชนาการเลขสารระบบอาหารหรืออย.นะครับอย.คือเลขสารระบบอาหารวันที่ผลิตและวันหมดอายุรวมไปถึงคำแนะนำในการเก็บรักษาปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละครั้งและคำเตือนถ้ามีนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่จะอยู่ในอะไรครับบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการผลิตน้ำหวานแต่ละครั้งให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงสิ่งใดคือไม่ว่าเราจะผลิตกี่ครั้งจำหน่ายไปกี่รอบเขาเรียกว่าอะไรครับรสชาติจะต้องเหมือนกันทุกครั้งสิ่งที่ผู้ผลิตต้องคำนึงเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องใดใครสามารถจะบอกคุณครูได้บ้างจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเชิญครับ
2: ปริมาณและความเข้มข้นของส่วนผสมค่ะ
0: ครับผมปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับก็สิ่งที่ต้องควบคุมนั่นเองนะครับก็คือการผลิตน้ำหวานให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของสารละลายเพราะเป็นตัวกำหนดรสชาติของน้ำหวานนั่นเองนะครับโดยต้องคำนึงขออภัยครับโดยต้องควบคุมปริมาณตัวละลายเช่นน้ำตาลสารแต่งกลิ่นสีและตัวทำละลายที่เป็นน้ำนะครับให้คงที่ทุกครั้งนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามถามนักเรียนอีกแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายทำไมล่ะทำไมเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายไหนใครอยากจะบอกคุณครูคุณครูอยากจะทราบข้อมูลเพื่อนๆนะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับบอกคุณครูได้ไหมบอกได้ไหมครับทำไมนะครับขออภัยครับเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนนะครับจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายมันเพราะอะไรอยากบอกคุณครูมีไหมด้านนู้นบอกได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนนะครับจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายเพราะว่าอะไรนะครับหรือด้านนี้อยากจะบอกคุณครูคิดว่าทำไมนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคำถามนี้นะครับดูเรื่องสารละลายมันมีมันจำเป็นยังไงถึงต้องรู้นะครับบอกได้ไหมครับขอคิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับตอนนี้ให้เวลานะครับนักเรียนคิดสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก็ลองคิดดูว่าทำไมนะครับหรือว่าเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายช่วยกันคิดเลยครับในกลุ่มของเราเอาล่ะนักเรียนได้แล้วใช่ไหมเชิญครับมีเพื่อนอยากตอบอยากจะบอกคุณครูแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนๆกันนะครับเชิญครับ
3: ให้ทราบว่าส่วนประกอบในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อีกสักหนึ่งรอบได้ไหมครับ
3: ให้ทราบส่วนประกอบในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ดีมากเลยครับปรบมือเลยครับนักเรียนครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายเนี่ยก็คือช่วยให้เราเข้าใจนะครับการใช้และเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเช่นน้ำหวานยี่ห้อต่างๆที่เลือกบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการกินหรือว่าดื่มเข้าไปใช่ไหมนักเรียนถูกต้องไหมครับก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีส่วนประกอบส่วนผส

0: ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลายทั้งตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายสภาพละลายได้ของสารอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทำละลายอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสารละลายก็ให้นักเรียนนะครับปลายทางนะครับเตรียมใบกิจกรรมการละลายของสารในน้ําใบงานการละลายของสารในน้ําและใบความรู้เรื่องสารละลายสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: With dates, for example, the math quiz is on the 1st of June. He was born on August 22nd, 1987. With special days, for example, my cousin was born on Valentine's Day. It snowed all day on Christmas Eve. I always have a party on my birthday.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้านนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือหน่วยที่1สารละลายเรื่องสารละลายครับสำหรับจุดประสงค์นะครับในบทเรียนนะครับก็คือนักเรียนนะครับอธิบายการละลายของสารในน้ำการลงความเห็นของข้อมูลความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับมีทั้งหมดนะครับ3จุดประสงค์นะครับตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับดูภาพน้ำอัดลมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับน้ำอัดลมที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4สีถูกต้องไหมครับสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีภาพน้ำอัดลมนะครับต่อไปนะครับเป็นภาพอะไรครับนักเรียน
2: น้ำส้ม
1: น้ำส้มสายชูนะครับต่อไปครับ
2: น้ำชามะนาว
1: น้ำชามะนาวนั่นเองนะครับต่อไปครับ
2: น้ำอ
1: ั
2: ญช
1: ัน น้ำอัญชันเคยดื่มไหมเนี่ยเคยนะครับต่อไปครับ
2: น้ำส้มคั้น
1: น้ำส้มคั้นนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับตัวอย่างน้ำต่างๆที่คุณครูนะครับนำให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาร่วมกันนะครับดูแล้วก็สังเกตเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเคยดื่มหรือว่าเคยชิมถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับไหนใครเคยดื่มน้ำอะไรบ้างทุกอย่างถูกต้องไหมครับน้ำส้มดื่มไหมครับน้ำอัญชันดื่มไหมครับ
2: ด
1: ื่มแล้วเป็นยังไงรสชาตินักเรียนอร่อยหวานเปรี้ยวยังไงครับรสชาติหวานนะครับน้ำส้มเคยดื่มไหมครับน้ำอัดลมเคยไหม
2: เ
1: คยนะครับก็ถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ต้องเคยดื่มนะครับผลิตภัณฑ์น้ำเหล่านี้นะครับทีนี้ในเมื่อเราเคยดื่มนะครับเราเคยชิมนะครับคุณครูก็มีคำถามนะครับให้ช่วยกันตอบคุณครูนิดนึงนะครับสารตัวอย่างเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างลักษณะที่เรามองเมื่อสักครู่นี้มันเป็นยังไงนักเรียนมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงครับมองดูแล้วมันเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ที่เรามองดู
3: เป
1: ็
3: นสารเน
1: ื้
3: อเด
1: ีย
3: ว
1: เป็นสารเนื้อเดียวมองเห็นเป็นอย่างเดียวมีอะไรอีกครับเป็นยังไงนะลูก
3: ส
1: ีสันสดใสมียังไงอีกครับเรามองไปเห็นสักครู่เนี่ยอ่ะตัวอย่างนะครับมีตั้งหลายน้ำใช่ไหมเอาละเมื่อเรามองดูแล้วนักเรียนตั้งแต่น้ำอัดลมนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนเป็นยังไงเรามองดูแล้วน้ำส้มสายชูเป็นยังไงครับนักเรียนนะครับน้ำชามะนาวล่ะน้ำอัญชันล่ะครับเป็นยังไงที่เรามองมีสีม่วงนะครับน้ำส้มคั้นล่ะครับมีสีส้มนะครับก็นักเรียนก็คุณครูก็ถามว่าสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็ช่วยกันตอบมาแล้วนะครับโอเคไหมอันนี้คุณครูจะไม่ถามเป็นรายบุคคลนะนะครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วทีนี้นักเรียนครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยนะครับต่อไปสารตัวอย่างใดบ้างที่เราสังเกตเห็นเป็นเนื้อเดียวเห็นเป็นเนื้อเดียวนักเรียนเห็นเป็นเนื้อเดียวน้ำส้มสายชูแน่นอนถูกต้องไหมครับมีอย่างอื่นอีกไห
2: ม
1: น้ำอัดลมน้ำชามะนาว
2: น้ำ
1: อัญชันมีอย่างหมดยังลูกหมดแล้วนะครับโอเคนะครับคำตอบก็คือมีน้ำอัดลมน้ำส้มสายชูน้ำชามะนาวแล้วก็น้ำอัญชันนะครับ

ทีนี้นักเรียนครับสารตัวอย่างใดบ้างที่เราสังเกตเห็นเป็นเนื้อผสมน้ำส้มคั้นนั่นเองนะครับเนาะก็อร่อยอยู่นะครูว่าน้ำส้มคั้นนะครับนักเรียนครับเราเรียกสารเนื้อเดียวเหล่านี้ว่าอะไรเราเรียกว่าเราเรียกว่าสารละลายนั่นเองนะครับทีนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับในใบงานที่1ขออภัยครับทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมที่1เรื่องการละลายของสารในน้ำก็นักเรียนเปิดใบกิจกรรมการละลายของสารในน้ำขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับลองศึกษาดูใบกิจกรรมเลยครับว่าในใบกิจกรรมของเรานั้นมีจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมคืออะไรมีวิธีการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องสังเกตและเราต้องรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างและที่สำคัญเลยหลังจากศึกษาใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมีการระบุภาระงานภายในกลุ่มของเรานะครับว่าสมาชิกภายในกลุ่มของเราเนี่ยมีภาระงานที่ต้องทำนะครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะให้เวลาศึกษานะครับนักเรียนปลายทางก็ดูใบกิจกรรมนะครับไปพร้อมกันได้เลยนะครับ

0: นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนศึกษาใบกิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับคือนะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตการละลายของสารเมื่อผสมกับน้ำอธิบายการละลายและลักษณะของสารผสมนะครับต่อไปครับการทำกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนักเรียนขั้นตอนโดยสรุปนะครับมีอย่างไรบ้างก็คือนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนเราต้องทำยังไงลูก
1: สังเกตการละลายของสารต่างๆเมื่อผสมสารกับน้ำอธิบายการละลายและลักษณะของสารผสม
0: นะครับก็คือนะครับนักเรียนจะต้องนะครับสังเกตการละลายของสารต่างๆเมื่อผสมสารกับน้ำอธิบายการละลายและลักษณะของสารผสมจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: สังเกตการละลายและลักษณะของสารผสม
0: ปลายทางนะครับเราจะต้องสังเกตการละลายนะครับและลักษณะของสารผสมต่อไป

นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับระบุภาระงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่1ส่วนที่1ซึ่งตอนนี้นะครับคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมพอประมาณนะครับนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มลงไปในใบงานที่1ส่วนที่1ได้เลยครับเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการระบุนะครับภาระงานและก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่1ส่วนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใบงานที่1ของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการละลายของสารในน้ำในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผลทำการทดลองบันทึกผลอภิปรายและสรุปผลการทดลองคุณครูปลายทางนะครับก็คือครูให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมที่1การละลายของสารในน้ำนะครับลงมือทำได้เลยทีนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนการทดลองให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในขั้นตอนการทำการทดลองวันนี้นะครับก็คือ1นักเรียนเนี่ยใช้กระบอกตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรและเขียนหมายเลข1ถึง6กำกับบิ๊กเกอร์แต่ละใบ2นะครับเติมน้ำตาลทรายเกลือแกงด่างทับทิมดินและทรายลงในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6ตามลำดับสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบันทึกผล3คนสารในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6ตั้งทิ้งไว้3นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง5ชนิดตลอดการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล4นะครับนักเรียนตอบคำถามนะครับหลังทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับตอนนี้นะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยเป็นการนำเสนอการทำ

ำกิจกรรมเนี่ยไปอภิปรายเปรียบเทียบกับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมนะครับตามขั้นตอนการทดลองได้เลยครับเดี๋ยวปลายทางนะครับดูนะครับไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

นักเรียนต้นทางก็ลงมือทำกิจกรรมนะครับได้เลยซึ่งขั้นตอนแรกคืออะไรครับนักเรียนใช้กระบอกตวงนะครับตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับจะมีการตวงน้ำนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอจัดอุปกรณ์ก่อนนะครับครับ1นะครับใช้กระบอกตวงนะครับตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรหลังจากนั้นนะครับเขียนหมายเลข1ถึง6กำกับบิ๊กเกอร์แต่ละใบอันนักเรียนดูด้วยนะครับว่าถึง20หรือยังอ่ะพอดีเลยครับลุกจากเก้าอี้นะครับมาดูให้อยู่ในระดับสายตานะครับ20หรือยังเทลงไปในบิ๊กเกอร์เลยครับสมาชิกอีกคนนึงนะครับติดหมายเลขให้คุณครูครับติดหมายเลขหนึ่งนะครับติดหมายเลขหนึ่งติดเลยครับโอเคเรียงไว้ดีมากครับต่อเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราเติมน้ำลงไปในบิ๊กเกอร์นะครับจำนวน6ใบนะครับใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจากนั้นขั้นตอนที่2ทำอะไรครับนักเรียนคือเติมน้ำตาลทรายเกลือแกงด่างทับทิมดินและทรายลงในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6แสดงว่าบิ๊กเกอร์ใบที่1เราเติมอะไรลงไปไหมครับ
1: ไม่
0: เติมใบที่2เติมอะไรครับน้ำตาลทรายตักน้ำตาลทราย1ช้อนครับน้ำตาลทรายอยู่ไหนตักน้ำตาลทราย1ช้อนตักให้พอดีนะครับถ้าเกิดเกินก็ใช้แท่งแก้วนะครับคนสารปาดออกนะครับปาดออกให้พอดีกับช้อนพอดีโอเคถูกต้องครับเอามาเทใส่บิ๊กเกอร์ที่2ถูกแล้วครับโอเคต่อไปครับเปลี่ยนช้อนครับเปลี่ยนช้อนต่อไปคืออะไรครับเกลือแกงเกลือแกงตักเกลือแกงเลยครับโอเคใส่ลงไปในนี้ครับบิ๊กเกอร์ใบที่3เอาวางคืนต่อไปใบที่4ใส่อะไรครับนักเรียนด่างทับทิมหยิบด่างทับทิมเลยครับตักขึ้นมา

อ่ะเทใส่ลงไปเลยครับครับต่อไปครับบิ๊กเกอร์ไปที่5นะครับดินนะครับให้พอดีให้พอดีอย่างนี้ดีครับใส่เลยครับดีมากครับต่อไปไปที่6เลยครับเชิญครับหลังจากที่นักเรียนนะครับใส่สารลงไปเรียบร้อยแล้วก็เก็บสารเคมีนะครับเรียงไว้อีกด้านหนึ่งเลยครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันคนนะครับหยิบแท่งแก้วคนสารมาคนละ1แท่งนะครับแล้วก็แบ่งสารไปคนคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาตั้งไว้ที่เดิมนะครับแบ่งกันเลยครับคนเลยครับใช่ครับคนสารในบิ๊กเกอร์นะครับที่2ถึง6คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งทิ้งไว้3นาทีนะครับ

คนให้ละลายละลายได้ยังครับละลายได้ยังลูกละลายได้ยังละลายแล้วเอากระดาษทิชชู่เช็ดไม่ให้มันเปื้อนเสร็จแล้วเอาบิ๊กเกอร์นะครับ 1-6 เรียงไว้เอาเรียงสวยๆเรียงสวยๆนักเรียนเรียงสวยๆเรียงไว้ให้ปลายทางดูเรียงสวยๆแล้วก็สังเกตเดี๋ยวปลายทางจับเวลา3นาที

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการทํากิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนําเสนอผลการทํากิจกรรมโดยนําผลการทํากิจกรรมนะครับอภิปรายเปรียบเทียบกับผลการทํากิจกรรมของกลุ่มอื่นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่3นําเสนอนะครับผลการทํากิจกรรมเลยครับเชิญครับ
1: ครับ
2: บิ๊กเกอร์ใบที่1ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่2ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่3ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่4มีชมพูมีสีชมพูเข้มค่อม

0: ถึงสีดำบิ๊กเกอร์ใบที่5มีการตกตะกอนของดินบิ๊กเกอร์ใบที่6มีการตกตะกอนของทราย
1: ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยนะครับครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสัก1กลุ่มนะครับนำเสนอผลการอภิปรายนะครับเชิญครับ
2: บิ๊กเกอร์ใบที่1ใสไม่มีสีค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่2ใสไม่มีสีค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่3ใสไม่มีสีค่ะส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่4มีสีดำอมม่วงค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่5เป็นน้ำแยกกับดินค่ะส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่6เป็นน้ำแล้วก็เป็นทรายตกตะกอนอยู่ข้างล่างค่ะ
1: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับนักเรียนครับในการอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังตัวอย่างไปแล้วนะครับจำนวน2กลุ่มเดี๋ยวครูนะครับทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับบิ๊กเกอร์ใบที่1นั้นเรามีการเติมน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับผลการสังเกตของนักเรียนต้นทางเป็นไงครับบิ๊กเกอร์ใบที่1เป็นยังไงครับนักเรียน
3: ใส
1: ไม่มีสีส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่2ครับเรามีการเทน้ำลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วเราก็เติมสารอะไรลงไปครับนักเรียนเติมน้ำตาลทรายลงไปผลการสังเกตพบว่าเป็นยังไงครับ
3: ใส
1: ไม่มีสีและบิ๊กเกอร์ที่3เราเติมอะไรลงไปในน้ำครับนักเรียน
3: เกลือ
1: แกงผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับ
3: ใส
1: ไม่มีสีเช่นเดียวกันและบิ๊กเกอร์ใบที่4ครับนักเรียนครับเราเติมสารอะไรลงไปในน้ำครับ
3: ด่างท
1: ับทิมผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับมีสีชมพูเข้มค่อนไปถึงยังไงนักเรียน
3: ดำ
1: นะครับและขออภัยครับบิ๊กเกอร์ไปที่5ครับนักเรียนเราใส่อะไรลงไปในน้ำครับ
3: ด
1: ินนะครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับ
3: ด
1: ินตกตะกอนและสุดท้ายบิ๊กเกอร์ไปที่6นะครับเราเติมทรายลงไปนะครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับนักเรียน
3: ทราย
1: ตกตะกอนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการทบทวนผลการทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจนะครับเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมกันก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือตอบคำถามนะครับชวนคิดนะครับซึ่งเป็นคำถามหลังจากการทำกิจกรรมนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับก็นักเรียนนะครับมีการตอบคำถามท้ายกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับที่นักเรียนตอบเพื่อเป็นคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนนะครับบีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้นักเรียนปลายทางก็ตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะครับคำถามถามว่าบีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้นักเรียนต้นทางตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับเชิญเลยครับนักเรียนเชิญครับ
1: บิกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่เปรียบเทียบความแตกต่างของบิกเกอร์2ถึง6
0: โอเคนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับนักเรียนนะครับสำหรับบิกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้ก็คือนะครับทำหน้าที่เป็นชุดควบคุมเพื่อใช้เปรียบเทียบกับอีกบิกเกอร์ที่ผสมสารลงไปนั่นเองเราก็ต้องมีบิกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับสารใดละลายในน้ำและสารใดไม่ละลายในน้ำทราบได้อย่างไรนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะครับสารใดละลายในน้ำและสารใดไม่ละลายในน้ำทราบได้อย่างไรเชิญกลุ่มที่2เลยครับ
2: น้ำตาลทรายเกลือแกงด่างทับทิมละลายในน้ำส่วนดินและทรายไม่ละลายในน้ำเหตุผลเพราะว่าทราบได้จากการสังเกตในการทำกิจกรรมค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนครับน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมละลายในน้ำเพราะสังเกตพบว่าไม่มีสารใดนะครับเหลืออยู่ในบิกเกอร์ส่วนทรายและดินไม่ละลายน้ำเพราะสังเกตพบว่าดินอยู่ในบิกเกอร์นะครับต่อไปครับน้ำตาลทรายเกลือด่างทับทิมดินและทรายผสมกับน้ำมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับอย่างไรนักเรียนกลุ่ม3เชิญครับ
3: มีลักษณะแตกต่างกันครับน้ำตาลทรายกับเกลือมีลักษณะใสไม่มีสีส่วนด่างทับทิมมีสีชมพูเข้มค่อมดำครับส่วนดินและทรายมีลักษณะตกตะกอนครับ
0: ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสำหรับคำถามที่ถามว่านักเรียนปลายทางก็ฟังไปด้วยนะครับน้ำตาลทรายเกลือด่างทับทิมดินและทรายผสมกับน้ำมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมผสมกับน้ำมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวเหมือนกันส่วนดินและทรายผสมกับน้ำมีตะกอนอยู่ในบิกเกอร์นั่นเองนะครับถัดไปครับนักเรียนบิกเกอร์ใดบ้างเป็นสารผสมเพราะเหตุใดเชิญกลุ่มที่4เลยครับ
4: บิกเกอร์แค่2ถึง6เป็นสารผสมทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมปรบมือเพื่อนด้วยครับนักเรียนก่อนที่นักเรียนตอบมานะครับบิกเกอร์ที่2ถึง6เป็นสารผสมเพราะประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันครับถัดไปครับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับบิกเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดซึ่งคำถามจะคล้ายกับคำถามเมื่อสักครู่นี้แต่ข้อนี้ไม่เหมือนนะครับบิกเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดเชิญครับนักเรียน

0: ก็ที่ห้าและหกค่ะเพ
1: เ
0: ร
1: พ
0: า
1: รา
0: ะ
1: ะว
0: เห
1: ่
0: ็
1: าน
0: ถึงการตกตะกอนได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: โอเคครับดีมากครับนักเรียนถัดไปครับก็คือบิ๊กเกอร์ที่5แล้วก็6นะครับเพราะว่าพบตะกอนอยู่ในบิ๊กเกอร์และสารผสมนะครับไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองต่อไปครับคำอีกหนึ่งคำถามครับบิ๊กเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อเดียวเพราะเหตุใดเชิญครับ
2: บิ๊กเกอร์ที่2ถึง4เพราะละลายเป็นเนื้อเดียวกันครับ
1: บิ๊กเกอร์ที่2ถึง4เพราะว่าละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนก็คือบิ๊กเกอร์ที่2บิ๊กเกอร์ที่3และบิ๊กเกอร์ที่4ครับเพราะมองเห็นสารผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับนักเรียนครับจากหลักฐานการสังเกตสรุปผลได้ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูได้ไหมครับสรุปได้ไหมเราให้กลุ่ม3สรุปให้คุณครูฟังสักครู่นะครับเชิญครับ
3: บิ๊กเกอร์ใบที่1ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่2ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่3ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบ4มีสีชมพูเข้มคล่อมไปถึงดำบิ๊กเกอร์ใบที่5มีดินตกตะกอนบิ๊กเกอร์ใบที่6มีทรายตกตะกอน
1: ครับปรบมือเพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูขยายความให้นะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางนะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมผสมในน้ำมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวเหมือนกันทุกส่วนส่วนทรายและดินไม่ละลายน้ำเพราะสังเกตพบทรายและดินอยู่ในบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับสรุปบทเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับในวันนี้นะครับที่เราเรียนไปนะครับสารละลายเป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่กี่ชนิดครับนักเรียน
4: 2
1: ชนิดขึ้นไปโดยองค์ประกอบนะครับของสารละลายแบ่งออกเป็นอะไรครับ
4: ตัวละลาย
1: และ
4: ตั
1: วทำละลายนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการละลายอนุภาคของตัวละลายจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทุกส่วนระหว่างอนุภาคของตัวทำละลายดังภาพที่1และไม่รวมกันเป็นสารใหม่นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตภาพที่1การละลายของน้ำตาลทรายในน้ำนะครับซึ่งเราจะมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับน้ำตาลทรายนะครับทำหน้าที่เป็นอะไรครับตัวละลายส่วนน้ำทำหน้าที่เป็นอะไรครับนักเรียน
4: ตัว
1: ทำละลายเมื่อผสมกันเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่นักเรียนจะเห็นว่าน้ำตาลทรายเนี่ยละลายในน้ำนะครับอนุภาคก็จะกระจายนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะกลายเป็นสารละลายน้ำตาลทรายซึ่งอนุภาคของน้ำตาลทรายก็จะกระจายทั่วทั้งบริเวณของภาชนะเลยนั่นเองนะครับ

สำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายและสภาพละลายได้ของสารสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรและใบงานที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะในเนื้อหานะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะก่อนอื่นนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะบอกพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปใจความสำคัญเพื่อสะท้อนพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและภาคภูมิใจในวีรกรรมผลงานสำคัญของบรรพบุรุษไทยที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้นักเรียนคะสมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะเขียนสรุปนะคะใจความสำคัญเพื่อสะท้อนพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญบอกพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและภาคภูมิใจในวีรกรรมผลงานสำคัญของบรรพบุรุษไทยที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยนะคะนักเรียนคะกิจกรรมนะคะของวันนี้นะคะครูมีคำชี้แจงให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูนะคะจะแจกสติกเกอร์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะโหวตนะคะผลงานนะคะเรามีผลงานทั้งหมดกี่กลุ่มคะ10กลุ่มใช่ไหมคะหลังจากเข้าฐานแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เข้าฐานทุกฐานไหมคะทุกฐานทั้งหมด10ฐานเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราเข้าฐานทั้งหมด10ฐานแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะสติกเกอร์ให้กลุ่มละ3ดวงนะคะเพราะว่าเรามีกลุ่มละ3คนใช่ไหมคะครูให้นักเรียนนะคะโหวตกลุ่มที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าครูปลายทางแจกสติกเกอร์นะคะให้นักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางเนี่ยค่ะโหวตโดยใช้สติกเกอร์ทำยังไงเอ่ยนำสติกเกอร์ไปแปะป้ายนิเทศที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนนะคะได้สติกเกอร์มากที่สุดนะคะกลุ่มนั้นเป็นไงคะก็คือกลุ่มที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกติกาหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะต้องทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูแจกสติกเกอร์ก่อนนะคะให้นักเรียนมารับสติกเกอร์ก่อนค่ะนักเรียนกลุ่มละ3ดวงเนาะนักเรียนปลายทางครูปลายทางนะคะดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะครูปลายทางแจกสติกเกอร์ให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะสามอ่ะแล้วก็ไปแจกเพื่อนต่อนะมาลงจากซ้ายขวาเลยครับผมเกินไหมครับครับครับผมอ่ะนะคะต้นทางได้แจกสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้รับสติกเกอร์ไหมคะได้รับหมดทุกคนหรือยังเอ่ย
1: หมดแล้วค่ะ
2: อ่ะ ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำสติกเกอร์ไปแปะป้ายนิเทศที่นักเรียนชื่นชอบดีไหมคะพร้อมยังเอ่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะถ้าเรียนติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนักเรียนกลับมานั่งที่เหมือนเดิมนะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะต้นทางนะคะติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปลายทางล่ะคะปะสติกเกอร์ปลายนิเทศเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนโหวตกันนะคะครูขอตัวแทนห้องสัก3คนนะคะเพื่อที่จะไปร่วมนะคะสรุปคะแนนโหวตกับครูนะคะไปเดินดูไปเนี่ยเมื่อกี้ครูเห็นบางคนเดิน3รอบใช่ไหมเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีอันไหน

0: วยๆอันไหนก็แบบว่าเนื้อหาดีนะไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายก็สรุปได้ใช่ไหมอ่ะขอตัวแทนห้อง3คนลูกไปอ่ะเชิญค่ะมาเลยมาเรามาร่วมการสรุปผลโหวตอันนี้มีสติกเกอร์กี่อัน
1: มี3ดวง
0: 3ดวงนะกลุ่มที่1เนาะ
1: อันนี้กลุ่ม
2: ที่2
0: ที่2ใช่มั้ยอ่ะมี3ดวงนะโอเค
1: อันกลุ่มที่1
0: 2อ่ะต่อไป

0: ะไรนะ
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่5ใช่ไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้กลุ่มที่2มี3ใช่ไหมกลุ่มที่3มี0เนาะโอเคอ่ะมาต
1: ่ออ
0: ันนี้กลุ่มที่6เนาะสงครามยุทธหัตถีอ่ะต่อไปเลยนะ
1: เจ็ดดวงค
0: ่
1: ะ
0: ของสมเด็จพระ
2: โกศาล
1: โกศาล
2: สมเด็จพระนารายณ์มหารา
0: ชมี1ดวงเนาะ
2: ใช่
0: โอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้มีหนึ่งดวง
2: เศรษฐกิจอ
0: ันนี้ชื่อของเธอถูกไหมการปฏิรูปการบริหารด้วยการแผ่นดินใช่ไหมอัน
1: นี้กลุ่มสองของเรา
0: ใช่ไหมถูกไหมชื่อนี้
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะโอเคมา
1: เจ็ดค่ะเจ็ดดวง
0: นี่คือจะตักสินเนาะกลุ่มที่เก้าเนาะอ่ะโอเคต่อ
1: เจ็ดเจ
0: ็
1: ด
0: ชาวบ้านบางระจันเจ็ดดวงอ่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งกลุ่มอยู่กลุ่มนู้น
1: กลุ่มหนึ่ง
0: ลุ้นไหมคะเหลืออีกหนึ่งกลุ่ม เหลือกลุ่มที่หนึ่งคือสองดวงเนาะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีใช่ไหมสองดวงโอเคจ้ะขอบคุณมากอ่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มหน่อยค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะร่วมสรุปกับครูนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังว่าต้นทางผลโหวตกลุ่มไหนที่ได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนที่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนในห้องอยากรู้ยังคะ
3: อยาก
0: จะบอกว่าตัดสินไม่ได้เพราะว่าเท่ากัน2กลุ่มกลุ่มที่มีคะแนนโหวตสูงสุดกลุ่มที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมค่ะกลุ่มที่9มี7ดวงนะคะตบมือให้หน่อยอีก1กลุ่มแล้วเรียนลองเดาสิคะเป็นกลุ่มไหน
3: ส
0: ี่อะไรนะเรียกอะไรนะ
3: ส
0: ี่เพื่อนบอกสี่เพื่อนบอกสิบสรุปแล้วกลุ่มที่ได้คะแนนโทษค่ะได้ผลโหวตเท่ากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมสติกเกอร์7ดวงเหมือนกันก็คือกลุ่มชาวบ้านบางระจันกลุ่มที่10ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วปลายทางล่ะคะผลโหวตเป็นยังไงบ้างนะคะกลุ่มที่ได้นะคะผลโหวตสูงสุดของปลายทางแต่ละโรงเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างต้นทางนะคะผลโหวตเท่ากันนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ชาวบ้านบางระจันนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามว่าเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มนะคะที่มีผลโหวตมากที่สุดนะคะเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มที่มีผลคะแนนผลโหวตมากที่สุดของเรามี2กลุ่มใช่ไหมคะที่มีคะแนนผลโหวตมากที่สุดอ่ะใครที่เลือกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมทั้งหมด7คนยกมือขึ้น1 2ยกขึ้นเลยลูก1 2 3 4 5 6 7ครบขอตัวแทนสัก1คนบอกเหตุผลหน่อยสิคะว่าเหตุผลอะไรที่7คนนี้เลือกนะคะกลุ่มนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของการปราบชุมนุมนะคะและการกอบกู้เอกราชนะคะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มสัก1คนงั้นลุกทั้งหมดเลยนะ6 7คนอ่ะ7คนทั้งหมดลุกอ่ะ7คนทั้งหมดลุกลุกยืนที่โต๊ะเลยลุกยืนที่โต๊ะเลยอ่ะขอเหตุผลหน่อยสิคะอ่ะเริ่มจากคนนี้

0: เนื่องจากผมเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามีความสวยงามครับ
0: อ๋อป้ายนิเทศมีความสวยงามใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงอ่ะคนต่อไปค่ะ
2: เพราะว่ามีเนื้อหาครบถ้วนครับ
0: เพราะว่ามีเนื้อหาครบถ้วนใช่ไหมคะอ่ะคนต่อไปค่ะ
3: เขามีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็เนื้อหากระชับค่ะ
0: ตกแต่งที่สวยงามใช่ไหมมีการตกแต่งที่สวยงามอ่ะคนต่อไปค่ะคนที่4
4: ป้ายนิเทศมีระเบียบเรียบร้อยครับ
0: ป้ายนิเทศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคนที่5ค่ะ
5: มีความกระชับและเข้าใจง่ายครับ
0: มีความกระชับเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายอ่ะคนที่6ค่ะคนที่6เร็ว
6: มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะ
0: มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายอ่ะต่อไปคนที่7ค่ะ
7: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
0: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมคะ
7: ป้ายนิเทศสวยงามค่ะ
0: แล้วก็ป้ายนิเทศก็มีความสวยงามอ่ะตบมือให้ทั้ง7คนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือเหตุผลนะคะที่เลือกนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของการกอบกู้เอกราชและการปราบชุมนุมนั่นเองนะคะคะแนนโหวตเราเท่ากันใช่ไหมสองกลุ่มขออีก7คนที่เลือกเรื่องชาวบ้านบางระจันลุกยืนค่ะทั้งหมดเลยลุกเลยครบไหม1 2 3 4 5 6 7คนครบนะคะแสดงว่ามติเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมคะเท่ากัน2กลุ่มอ่ะขอฟังเหตุผลหน่อยว่าทำไมนะคะถึงโหวตนะคะกลุ่มชาวบ้านบางระจันคะ
8: มีเนื้อหาที่ชัดเจนบอกที่มาได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: มีเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วก็มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนใช่ไหมคะอ่ะคนต่อไปค่ะคนที่2เชิญค่ะ
9: ป้ายนิเทศมีความสวยงามค่ะ
0: ป้ายนิเทศมีความสวยงามอ่ะคนที่3
10: มีรูปและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
0: มีรูปและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนอ่ะคนที่4ค่ะ
11: มีการจัดเนื้อหาที่เป็นระเบียบค่ะ
0: มีการจัดเนื้อหาที่เป็นระเบียบอ่ะต่อไปค่ะคนที่5
12: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะ
0: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายคนที่6ค่ะ
13: เนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายครับ
0: เนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายและคนที่7ค่ะ
14: มีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วก็ตกแต่งอย่างมีระเบียบค่ะ
0: มีเนื้อหาครบถ้วนตกแต่งอย่างเป็นระเบียบอ่ะตบมือให้ตัวแทนทั้ง7คนหน่อยค่ะแล้วก็ขอเสียงตบมือดังๆให้กับ2กลุ่มที่ชนะเลิศได้รับคะแนนโหวตสูงสุดด้วยค่ะนักเรียนคะจากที่ครูฟังเหตุผลนะคะของนักเรียนว่าเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มนะคะที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าป้ายนิเทศใช่ไหมคะมีความสวยงามนะคะมีการตกแต่งที่เป็นยังคะมีระเบียบเรียบร้อยมีภาพประกอบมีเนื้อหาที่กระชับนะคะรวมไปถึงอาจจะมีการนำเสนอที่ดีนะคะมีสื่อประกอบในการนำเสนอนะคะแล้วปลายทางล่ะคะผลโหวตนะคะผลนะคะในการเลือกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะตอนนี้เรารู้เหตุผลแล้วใช่ไหมคะในการโหวตของนักเรียนนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนจากการศึกษาฐานความรู้นักเรียนประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะถามว่าจากการศึกษาฐานความรู้อันนี้ถามเรื่องการศึกษาฐานความรู้นะนักเรียนประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเมื่อกี้นะคะก็คือของเรานี้ก็คือจะประทับใจในเรื่องของชาวบ้านบางระจันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะขอตัวแทนนะคะชาวบ้านบางระจันสักหนึ่งคนค่ะกับตัวแทนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะถามในเรื่องของฐานความรู้นะนะคะเรื่องของเนื้อหา

0: เรื่องของความรู้นะคะเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ประทับใจในความสามัคคีของชาวบ้านบางจันเพื่อกอบกู้เอกราชไทยมาได้ค่ะ
0: นักเรียนคะชาวบ้านบางจันเนี่ยไม่ได้กอบกู้เอกราชแต่การฆ่าศึกที่เข้ามาในอยุธยาทำให้อยุธยาเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมคะเตรียมพร้อมที่จะรับฆ่าศึกนะคะชาวบ้านบางจันเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองนะคะแม้รู้ดีนะคะว่ามีกำลังที่น้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีอาวุธที่ด้อยกว่าศัตรูมากนั่นเองนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนอีกหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่เป็นคะแนนโหวตใช่ไหมครับเชิญครับ
2: ประทับใจในความสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชครับ
0: ประทับใจในความสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชใช่ไหมอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาฐานความรู้ทั้งหมด10ฐานความรู้นะคะนักเรียนมีความประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะก็จะมีในเรื่องของชาวบ้านบางตระจันใช่ไหมคะก็เพราะว่าแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความกล้าหาญใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของความสามัคคีนะคะที่ตัวแทนกลุ่มพูดเมื่อกี้นะคะและความรักชาติใช่ไหมคะที่ต่อสู้เพื่อที่ปกป้องบ้านเกิดใช่ไหมคะและเอกราชของชาตินั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็คือด้วยพระปีชาสามารถใช่ไหมคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในด้านของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะและก็การรวมความเป็นปึกแผ่นนะคะด้วยการปราบชุมนุมใช่ไหมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเป็นในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกล้าหาญใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะที่จะต่อสู้นะคะเพื่อเอกราชของชาตินะคะทรงมีความเป็นผู้นำในเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะถ้าเรียนจำได้นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะวางแผนในการที่ประกาศอิสรภาพให้กับอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนประทับใจใช่ไหมคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะแจกใบงานที่9ในเรื่องของภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะโดยที่ให้นักเรียนเขียนเรื่องที่ประทับใจ3เรื่องนะคะ3เรื่องนะคะนักเรียนเห็นคำชี้แจงครูไหมว่าจะไม่มีคำว่ากิจกรรมกลุ่มใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำชี้แจงของครูไม่มีคำว่ากิจกรรมกลุ่มแสดงว่าวันนี้เป็นกิจกรรมเดียวนั่นเองนะคะที่เรียนต้องทำทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูแจกใบงานทุกคนนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวนะคะครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนนะคะเรื่องที่นักเรียนประทับใจจาก10เรื่องเนี้ย3เรื่องลงในใบงานนะคะและบอกเล่าความภูมิใจนะคะความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะเขียนลงไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจำเนื้อหาไม่ได้ครูก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทำไงคะสามารถเดินชมนิทรรศการได้นะคะนักเรียนคะสิ่งนักเรียนที่ต้องทำคือเดี๋ยวครูแจกใบงานใช่ไหมแล้วให้นักเรียนสรุปนะคะสามเรื่องที่นักเรียนเป็นไงคะประทับใจใช่ไหมคะแล้วในใบงานของครูนะคะก็จะมีนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดความรู้สึกด้วยนะคะนอกจากที่นักเรียนนะคะจะเขียน3เรื่องแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนแสดงความรู้สึกนะคะความคิดความรู้สึกด้วยนะคะนักเรียนคะในเรื่องของใบงานนี้นะคะนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมนี้ก็คือให้สรุปนะคะความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะลงในใบงานที่9เป็นงานเดี่ยวนะคะของแต่ละคนนะคะ

เดี๋ยวครูจะเดินแจกถ้านักเรียนได้รับใบงานแล้วนะคะให้เรียนทำกิจกรรมนี้เลยโอเคไหมคะมีคำถามไหมกิจกรรมนี้ถ้าไม่มีเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะต้นทางเราจะดำเนินกิจกรรมแล้วนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทุกคนนะคะทำใบงานที่9นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะเพื่อนต้นทางนะคะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่1นะคะที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช่ไหมคะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะใครนะคะเขียนนะคะความประทับใจนะคะในเรื่องนี้บ้างคะขอตัวแทนสัก1คนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะใครสรุปเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ค่ะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะกลุ่มไหนเอ่ยใครเขียนครับใครเขียนผมได้เขียนไหมครับในใบงานเขียนใช่ไหมครับลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเร็ว
1: สมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับเป็นปฐมกษัตริย์และได้วางรากฐานให้ประชาชนทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองครับ
0: ครับผมตบมือเพื่อนในฐานะเรียนอันนี้ในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะก็คือเพื่อนมีความภาคภูมิใจนะคะในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยคะในเรื่องของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะมีคนไหนนักเรียนคนไหนเขียนความภาคภูมิใจในเรื่องนี้บ้างคะ
2: ภูมิใจในการปกครองที่ดีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับ
0: การปกครองที่ดีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนในคณะเรียนนอกจากในเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนอยากบอกเล่าความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรามีไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญ

0: ทรงประกาศใช้กฎหมายศักดินาขึ้นมาเพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
1: ก็คือทรงประกาศใช้กฎหมายศักดินาใช่ไหมคะให้บ้านเมืองมี
0: ความเป็นระบบมากขึ้น
1: มีความเป็นระบบมากขึ้นตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในเรื่องของกฎหมายศักดินาใช่ไหมคะที่ทรงวางรากฐานในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนั่นเองนะคะมีนักเรียนคนใดอยากบอกเล่าความภาคภูมิใจอีกไหมคะเชิญค่ะ
2: เรื่องชาวบ้านบางลังจันค่ะเพราะชาวบ้านบางลังจันมีความกล้าหาญและมีความสามัคคีความรักชาติเพื่อปกป้องบ้านเกิดค่ะ
1: เรื่องชาวบ้านบางลังจันมีความกล้าหาญมีความสามัคคีเพื่อปกป้องบ้านเกิดใช่ไหมคะอ่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนขออีกสักหนึ่งคนที่จะมาบอกเล่าโอ้ยกหลายคนเลยให้สองคนก็ได้ให้สองคนเริ่มจากเพื่อนเลยค่ะขออีกสองคนพอนะเนื่องจากเวลาเราจำกัดจริงๆอะครูเข้าใจว่านักเรียนทุกคนอยากเล่าใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเชิญค่ะ
3: ภูมิใจเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะ
3: ภูมิใจเพราะว่ามีความเสียสละแล้วก็ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและยังมีการแลกซื้อของขายกับต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกค่ะ
1: ก็คือเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะอีกหนึ่งคนค่ะเมื่อกี้ยกมือแล้ว
4: เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ
1: เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ
4: ที่ท่านกล้าหาญและมีพระปรีชาสามารถในการวางแผนเพื่อกอบกู้เอกราชค่ะ
1: เรื่องความกล้าหาญแล้วก็มีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะบอกเล่าความภาคภูมิใจนะคะให้กับคุณครูนะคะในเรื่องใดบ้างนะคะอันนี้ต้นทางนะคะจริงๆครูเข้าใจเมื่อกี้เพื่อนยกมือหลายคนเลยเนาะเนื่องด้วยเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบอกเล่าให้ครูฟังนอกเวลาก็ได้นะคะนักเรียนคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ครูนะคะนำมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะบันทึกเพิ่มเติมนะคะลงไปในใบงานก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกเพิ่มเติมนะคะครูนำเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์นะคะของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่เป็นผู้สถาปนาอยุธยาเป็นนครหลวงของราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะที่ทรงวางรากฐานนะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยค่ะให้มีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ทรงเลือกนะคะในด้านของชัยภูมิใช่ไหมคะสำหรับการสร้างเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาได้อย่างเหมาะสมนะคะเป็นผลทำให้อาณาจักรอยุธยาเป็นไงคะมีความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะคะต่อค่ะครูนำเรื่องสมเด็จนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของการกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนะคะสมเด็จนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชด้านการวางแผนนะคะในการกอบกู้เอกราชเมื่อกี้เพื่อนนะคะต้นทางนะคะได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงนะคะการรวมความเป็นปึกแผ่นนะคะโดยมีการปราบชุมนุมใช่ไหมคะและก็มีการสถาปนากรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีนะคะทรงปรับปรุงและฟื้นฟูให้อาณาจักรกลับมามีความมั่นคงนะคะอันนี้คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ครูสรุปนะคะมาให้นักเรียนนะคะในความภาคภูมิใจก็คือเรื่องของชาวบ้านบางระจันนะคะเมื่อกี้เพื่อนต้นทางได้พูดแล้วนะในเรื่องของชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนวีรกรรมนะคะที่นักเรียนศึกษานักเรียนจะทราบได้ว่าวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญใช่ไหมคะความกล้าหาญความสามัคคีรวมไปถึงในเรื่องของความรักชาติใช่ไหมคะเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องบ้านเกิดแล้วก็เอกราชของชาตินั่นเองนะคะ นักเรียนคะเรายังเหลืออีก1ข้อในใบงานใช่ไหมคะอีก1ข้อเป็นในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะครูอยากฟังตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะบอกความคิดแล้วก็ความรู้สึกหน่อยสิคะเชิญค่ะ
5: รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจในพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยที่ช่วยปกป้องประเทศชาติเพื่อให้ไทยยังอยู่คงต่อไปค่ะ
1: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของไทยใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือความคิดและก็ความรู้สึกของเพื่อนนะคะนักเรียนคะครูเชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะคะหรือว่าทุกคนในที่นี้ในห้องนี้นะคะมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยใช่ไหมคะเพราะความเป็นมาของชาติไทยของเราเนี่ยเรียกมาจากพระราชกรณียกิจใช่ไหมคะของพระมหากษัตริย์แล้วก็ผลงานของบรรพบุรุษไทยของเรานั่นเองนะคะในสมัยอยุธยาและก็ธนบุรีใช่ไหมคะที่ร่วมกันสร้างชาตินะคะปกป้องบ้านเมืองนะคะรวมไปถึงพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะนักเรียนคะเนื้อหาของวันนี้เรามาร่วมกันสรุปบทเรียนสักหนึ่งคำถามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางครูถามนักเรียนว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยอย่างไรขอตัวแทนต้นทางหนึ่งคนค่ะนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยอย่างไรคะเชิญครับ
6: รู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยครับที ่ไม่เกรงกลัวใครครับ
1: รู้สึกซาบซึ้งและก็ภาคภูมิใจและอะไรนะครับ
6: และไม่เกรงกลัวใครครับ
1: และไม่เกรงกลัวใครนะคะอ่ะต้องมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะของนะคะนักเรียนคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในเรื่องของความเป็นมาของชาติไทยนี้นักเรียนถ้าเราเรียนมาใช่ไหมคะนักเรียนจะรู้ได้ว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยในปัจจุบันใช่ไหมคะต้องผ่านหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมหลายๆเรื่องราวแล้วต้องผ่านการสูญเสียใช่ไหมคะและด้วยพระปีชาสามารถค่ะนักเรียนของพระมหากษัตริย์และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยของเรานะคะที่สร้างรากฐานเสียสละตนนะคะเพื่อที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองและพัฒนาทำให้มีความเจริญและความมั่นคงนั่นเองนะคะเนื้อหาของวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีแล้วนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราไหมคะ
7: ม
1: ีค่ะมีนะคะเราภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะคะถ้านักเรียนนะคะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราทุกคนแล้วในห้องนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเราจะร่วมกันนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้ทำงานกลุ่มมาโดยตลอดใช่ไหมคะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะศึกษาในเรื่องของการสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1กระดาษโพสต์อิทนะคะ2ตารางสะท้อนคิดทำงานกลุ่มนะคะ3ใบงานที่10นะคะเรื่องสะท้อนคิดในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะก็ไม่มีคำถามนักเรียนไม่มีความถามนะคะครูถามว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยไหมนักเรียนตอบทุกคนเลยในห้องนี้ว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีกครั้งนึงในรายการ English is fun คุณจับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปว้าวนี่น้องๆดูตรงนี้สิอุ๊ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ bookB O O K book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสิน่าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่ามีหนังสือแบบนี้มาด้วย

ป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยปุ๊บจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้ละกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ระบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook, B O O K, book, หนังสือ Read, R E A D, read, and storybook, S T O R Y B O O K, storybook, นิทาน Imagination, I M A G I N A T I O N.Imagination, จินตนาการ Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G Coloring, ระบายสี Fun, F-U-N Fun, สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของอะไรครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่โลกวันนี้เราจะได้มาเรียนในเรื่องที่มีความสนุกสนานกันนะครับก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่โลกนั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับจะได้ร่วมกันออกแบบโปสเตอร์นะครับในการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราให้สู่สายตาชาวโลกซึ่งวันนี้พวกเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มในการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูขอนำเข้าสู่บทเรียนโดยภาพปริศนานี้นะครับนักเรียนทุกคนมองดูซิว่าอยากจะให้ครูเปิดป้ายในหมายเลขใดดีครับทำไมถึง9หรือ5เลข9เบาๆๆเลข5ใครเลข5เลข5ยกเกินใช่ไหมครับเลข9แสดงว่าเสียงข้างมากของเลข5ชนะนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนาหมายเลขที่5กันเลยภาพนี้ใครอยากจะตอบมีจากเพื่อนจากกลุ่มที่1ยกมือมาแล้วนะครับจับไมค์เห็นแค่นี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นภาพอะไร
2: กางเกงช้างค่ะ
1: กางเกงช้างใช่มั้ยเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าเป็นกางเกงช้างล่ะ
2: เพราะว่ามีรูปช้างค่ะแล้วก็มีรูปทรงคล้ายกับกางเกงค
1: ่ะเรามาดูกันว่าภาพนี้จะใช่กางเกงช้างเหมือนที่เพื่อนตอบมั้ยนะครับนะครับเฉลยก็คือกางเกงช้างแสดงว่าเคยใส่ใช่มั้ยเคยหรือว่าเคยเจอทีนี้เรามาเข้าสู่ในช่วงคำถามของครูกันเลยนะครับเอ๊กางเกงช้างที่เพื่อนเราได้ตอบมาเนี่ยมันมีความน่าจะมีความนิยมในคนกลุ่มไหนชาวต่างชาติมีใครอีกนะนักท่องเที่ยววัยรุ่นใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเคยได้ยินกระแสของกางเกงช้างไหมเคยมีช่วงนึงมันอยู่ในช่วงของคนกลุ่มไหนตอนนั้น

0: ชาวต่างชาติที่เขามาทำอะไรในประเทศไทยของเรามาเที่ยวใช่ไหมก็คือในกลุ่มของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเอ๊ะทำไมกางเกงช้างเนี่ยมันถึงเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวล่ะมีลายที่สวยงามใช่ไหมใส่สบายด้วยใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมมีผ้าที่สวยมีลวดลายที่สวยงามมีผ้าที่ใส่สบายแล้วทีเนี้ยมันเหมาะกับประเทศไทยของเราเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที
1: ่
0: ร้อนดังนั้นมีผ้าที่นุ่มลื่นนุ่มลื่นแล้วก็ใส่สบายมันก็จะเกิดความสะดวกให้แก่คนที่สวมใส่โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยแม้กระทั่งคนไทยของเราเองก็นิยมใส่ไหมนิยมใส่นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคำนี้เนี่ยนักเรียนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: เคยได้ยินจากที่ไหนครับ
1: ทีว
0: ี
1: โทรท
0: ัศน์ทีวีโทรทัศน์ใช่ไหมมันน่าจะเป็นหนึ่งในนโยบายหรือหนึ่งในสิ่งที่จะต้องเอามาขับเคลื่อนอะไรครับเศรษฐกิจโดยนำอะไรมาขับเคลื่อนพัฒนา
1: ส
0: ิ่งของหรือเป็นสิ่งที่อะไรนะหรือวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมของอะไร
1: ของ
0: ประเทศไทยเราใช่ไหมเพื่อที่จะนำมาทำอะไรครับนำมาพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของประเทศทีนี้เดี๋ยวซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้จักเรารู้เมื่อกี้บอกว่าเคยได้ยินซอฟต์พาวเวอร์แล้วทีนี้อยากจะให้ลองยกตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่พวกเรารู้จักบ้างว่ามันคืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ไทยเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่หรือว่าสุ่มเลขที่งี้การสุ่มกลับมาอีกแล้วเลขที่13ครับเลขที่13ใครเอ่ยลุกขึ้นและตอบได้เลยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เราพอจะรู้จักหรือเคยได้ยินมีไหม
2: มีครับ
0: มีครับคืออะไรครับซอฟต์พาวเวอร์ที่เราน่าจะรู้จัก
2: ต้มยำกุ้งครับ
0: ต้มยำกุ้งใช่ไหมครับต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอะไรครับ
2: เป็นอาหาร
0: ใช่ไหมเป็นอาหารทำไมต้มยำกุ้งถึงเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ทำให้คนรู้จัก
2: เพราะมีรสชาติจัดจ้านและกลมกล่อมครับ
0: รสชาติจัดจ้านและกลมกล่อมซึ่งเป็นรสชาติที่คนไทยส่วนใหญ่เขานิยมทำอะไรกัน
2: รับประทาน
0: รับประทานเก่งมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับต้มยำกุ้งเนี่ยนักเรียนวันในชั่วโมงก่อนๆเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้มยำกุ้งนักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได
0: ้ไม่ได้ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้มยำกุ้งเนี่ยก็ได้มีการยื่นเสนอเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ของไทยในปี2567ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวนี้ไหมเคยได้ยินข่าวไหมเคยเก่งมากๆแสดงว่าพวกเราติดตามข่าวกันเป็นอย่างดีขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวพวกเราลองอ่านทำความเข้าใจกับความหมายของซอฟต์พาวเวอร์แล้วจำเอาไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันในช่วงสรุปช่วงท้ายนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับตอนนี้อ่านทำความเข้าใจกับความหมายของซอฟต์พาวเวอร์เริ่มได้เลยครับ

จากที่พวกเราอ่านทำความเข้าใจมาแล้วครูอยากจะขอสุ่มตัวแทนสักคนนึงสรุปใจความว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้น่าจะคืออะไรจากที่พวกเราร่วมกันอ่านมาแล้วให้สรุปตามความเข้าใจของตนเองได้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มสุ่มได้เลยไหมได้เลย

0: เลขที่18ครับใครเอ่ยเลขที่18เชิญจับไมค์แล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับตามจากที่เราอ่านมาซอฟต์พาวเวอร์น่าจะหมายถึงอะไรตามความเข้าใจของเราเลยนะครับ
1: คือการ

0: นะครับก็คือให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะสนใจในสิ่งนั้นๆโดยการโน้มน้าวของเราใช่ไหมครับโดยเราใช้อะไรในการโน้มน้าว
1: สื่อเลยค่ะ
0: สื่อสื่อของเราที่หมายถึงนี่น่าจะหมายถึงอะไรเพื่อนๆสามารถช่วยกันตอบได้นะครับสามารถช่วยเพื่อนตอบได้เลยจากกลุ่มอื่นๆก็ได
1: ้ social media
0: social media นะครับในการเรานำเสนออะไร
1: นำเสนอวัฒนธรรม
0: นำเสนอวัฒนธรรมของไทยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนะครับได้สรุปใจความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์มาเพื่อนเพื่อนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็คือการใช้อะไรโน้มน้าวสื่อต่างๆในการโน้มน้าวเพราะว่าเราไม่ได้มีการบังคับให้กับคนมาชอบหรือว่ามาทำตามใช่ไหมแต่เราใช้วิธีการโน้มน้าวให้กับคนมาสนใจนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันชมวิดีทัศน์นะครับวิดีทัศน์นี้มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับ
2: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยที่รับการยอมรับจากทั่วโลก
3: Thailand's most legendary Muay Thai fighters นายขนมต้ม
4: Thailand is a legend of fighters
3: ดีเซลน้อยชอธนสุดา
5: He's certainly considered one of the best Muay Thai or knee fighters in the sport's history.
6: Wow!
3: Sang Chai.
4: He won the Lumpini title in 4 different weight classes.
5: Amazing!
3: Thong Chai to Sira Chai.
7: Winning the Lumpini title 5 times.
3: Sakat Phet Yin Di.
8: Powerful punches and kicks that were often impossible to defend against.
7: We love Muay Thai.
3: Khao Sai Galaxy.
7: One of the sport of boxing's greatest champions ever.
3: สมรักคำสิง
5: Thailand's first ever Olympic gold medal at the 1996 Summer Olympics.
3: บัวขาวบัญชาเมฆ
8: Regarded as one of the best kickboxers that Thailand has ever produced.
3: สมจิตจงจอห
5: อ Good timing fighter with fast punches.
3: สามารถขยับไป
8: รุ่ง Muay Thai legend, WBC World Boxing Champion.
3: มวยไทยสไตล์ท่าสองแอนพระยาพิชัยมวยไทยสไตล์โคราชมวยไทยสไตล์ลพบุรีมวยไทยสไตล์ชัยยามวยไทยสไตล์คลาสศึกษา
4: Guinness World Records Thailand Largest Muay Thai Ceremony
2: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากที่เราจะช่วยกันปรับการสู่ระดับโลก
0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์วัฒนธรรมศิลปะป้องกันตัวของไทยนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมจากที่พวกเราได้ร่วมกันนะครับชมวิดิทัศน์เมื่อกี้เมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมวยไทยใช่ไหมครับมวยไทยนี่ก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยศิลปะการป้องกันตัวของไทยหรือการต่อสู้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจากที่พวกเราได้ชมวิดีโอดังกล่าวเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างเอกลักษณ์ของไทยนะครับอย่างเช่นเอกลักษณ์อะไรเอ่ยท่าท่วงท่าลีลาต่างๆของมวยไทยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูมีสักหนึ่งคำถามอยากจะถามพวกเรานะครับก็คือมวยไทยที่พวกเราดูเนี่ยศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างไรอันนี้อยากจะมีอาสาสมัครตอบหรืออยากจะให้สุ่ม
9: ส
0: ุ่มใช่ไหมมีเสียงเรียกร้องบอกให้สุ่มนะครับเลขที่8ครับใครเอ่ยเลขที่8ไม่ได้มาวันนี้นะครับเลขที่23ครับเลขที่23มวยไทยนะครับมีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทยอย่างไร

0: ลองตอบมาได้เลยนะครับ
1: การไหว้ครูก่อนชกค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเราเคยชมมวยมาก่อนใช่ไหมเคยก่อนที่จะขึ้นชกมาเขามีการอะไรเอ่ย
1: เขามีการไหว้ครู
0: ไหว้ครูการไหว้ครูเนี่ยแสดงถึงความอะไรครับนักเรียนเคารพก็คือความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นไทยเมื่อกี้ตอบมาเนี่ยถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทีนี้อีกสักคำถามนึงนะครับเดี๋ยวสุ่มเลขที่เลยก็แล้วกัน24ครับฮะใครเอ่ยเลขที่24มวยไทยเนี่ยสามารถสร้างรายได้หรือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ไหมนักเรียนคิดว่ามวยไทยสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: ได้อ่ะสร้างรายได้ยังไงครับ
2: ในการแข่งขันในแต่ละรายการค
0: ่
2: ะ
0: แข่งขันในแต่ละรายการแน่นอนอยู่แล้วว่าการแข่งขันในแต่ละรายการจะต้องมีใครสิ่งที่สำคัญไปเลยก็คือเราแข่งให้ใครดู
2: ผู้ชม
0: นี้เนี่ยหมายถึงทั้งคนแค่คนไทยอย่างเดียวเลยไห
2: ม
0: ไม่มีใครด้วย
2: มีชาวต่างชาติ
0: ชาวต่างชาติด้วยแสดงว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับทีนี้หัวหินของเราใช่ไหมหัวหินของเรามีสนามมวยไห
2: ม
0: มีไหมมีแสดงว่าชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยของเรามาร่วมกันอะไรชมมวยเขาก็จะต้องมีการอะไรครับเพิ่มเสียค่าเข้าใช่ไหมมีเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆด้วยนะครับเราลองสังเกตสิว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรงเรียนที่สอนมวยให้กับชาวต่างชาติไห
3: ม
0: มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแสดงว่ามันสามารถที่จะเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจได้ใช่ไหมครับเหมือนที่เพื่อนตอบมาเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาร่วมกันชมอีกวิดีทัศน์หนึ่งเลยนะครับวิดีทัศน์นี้มีชื่อว่า
3: วัฒนธรรมโชว์แล้วก็วิวไทย
0: มาเริ่มรับชมกันได้เลย
4: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมการแสดงหนังและละครไทย
5: The history of film in Thailand.
6: Thai 国本土电影
4: ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
5: The Thai box office be made into the international market.
7: ชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแล้วก็การคิดถึงรูแอน
8: นักเรียนดีเด่นม.1 ถึงม.3 แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ1
9: Oh my god, you're so sexy
10: The medium
11: ย่าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่าน
12: โอ้ของลูก Oh my god เห็นไหมครับของลูก
5: Of the most popular filming locations in the world, the beach.
13: It's like a dream come true. And when they arrive there, you know, it's beautiful. You know, there is the sea, some beautiful girls. It's perfect.
5: The impossible.
14: Action!
5: The railway man. Best Thai film you are going to love.
15: And the winner for this award goes to...
16: ทำยังไงเราถึงจะคิดค้นสิ่งใหม่ที่มันมีคุณค่ามากกว่าความเป็นรสชาติ
5: Best Thai animation movie.
17: ไม่มีใครเชื่อเราเลยว่าเราจะทำได
18: ้ I'm going to the kingdom of Ranthan.
19: สิ่งที่รู้อย่างเดียวคือว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุด
18: And I am going to end all this.
2: คนไทยกลุ่มแค่นี้ทำหนังได้ขนาดนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะ
4: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากมายที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลก

0: ขอบคุณครับ
1: นะครับขอบคุณสื่อวิทัศน์จากวัฒนธรรมละครและภาพยนตร์ไทยนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทีนี้จากที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันชมวิทัศน์ในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยภาพยนตร์ไทยใช่ไหมภาพยนตร์ไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไหมเป็นนะครับทีนี้เดี๋ยวมีคำถามเดิมเลยนะครับก็คือภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันสะท้อนเอกลักษณ์ไทยอย่างไรใครอยากจะตอบมีอาสาสมัครอยากตอบไหมมีเพื่อนยกมือตอบแล้วนะครับจับไมค์แล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันฟังรับฟังด้วยนะครับ
2: แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยเรื่องด้านวิถีชีวิตค่ะ
1: เรื่องวิถีชีวิตนะครับอย่างเช่นวิถีชีวิตอะไรบ้างจากประสบการณ์ที่เราเคยดูภาพยนตร์มา
2: การใช้ชีวิตค่ะ
1: การใช้ชีวิตอย่างเช่นอะไรยกภาพไม่เห็นชัด
2: ทำอาหาร
1: ทำอาหารไทยใช่ไหมมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับอาหารไทยที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของคนเป็นไทยนอกจากอาหารมีอะไรอีก
2: การละเล่นกับการประเพณี
1: กับประเพณีใช่ไหมนอกจากนี้มีหนังที่เกี่ยวกับความเชื่อไหม
2: มีค่ะ
1: คือหนังอะไรเอ่ยเกี่ยวกับ
2: ร่างทรงค่ะ
1: ร่างทรงหนังเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญใช่ไหมซึ่งเป็นที่โดดเด่นของไทยเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้อยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่12ครับเลขที่12ครับภาพยนตร์ไทยเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ไหมนักเรียนคิดว่าสามารถกระตุ้นได้ไหมครับ
3: ได้ครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวเห็นจากภาพยนตร์เลยรู้สึกที่อยากจะไปตามครับ
1: เห็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พอนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆสถานที่จริงๆใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเลขที่12หน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยตอบพร้อมๆกันได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางภาพยนตร์ไทยสามารถที่จะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้หรือไม
4: ่ได้
1: นะครับโดยก็คือถ้ากระแสของภาพยนตร์อาจจะดังทั้งในประเทศและอาจจะส่งผลไปยังต่างประเทศก็สามารถสร้างรายได้สู่ประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาร่วมกันรับชมวิดีทัศน์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรครับวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยมาร่วมชมได้เลย
0: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
5: สวัสดีค่ะ Thai fabrics that the world respects exciting activities for the tourists
6: 是你走在是非常时尚、非常先进的泰国街头。
7: Because in England we don't really have clothes like this in our traditional wear, so it's nice.
8: Wow, this is so beautiful.
5: Unique Thai fabric patterns from four regions. Northern Thai fabric patterns. Central Thai fabric patterns. Northeast Thai fabric patterns.Southern Thai fabric patterns.
9: ผู้สาสินจากท้องถิ่นสู่สากลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและเผยแพร่ผ้าไทยสืบไป
10: ชุดประจำชาติ Miss Universe Thailand หีตาโขนกำลังจะไประดับจักรวาล
11: น้องแนทชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมจากเวทีประกวด Miss Universe
0: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากมายที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลกขอบคุณครับ
1: นะครับขอบคุณสื่อวิทยทัศน์วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายของไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับจากวิทยทัศน์ที่พวกเราร่วมกันรับชมไปแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการแต่งกายใช่มั้ยทีนี้ครูมีคำถามนะครับการแต่งกายของไทยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ย
4: เป็น
1: มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวมีคำถามอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวขอถามนักเรียนปลายทางก่อนเลยนะครับให้สุ่มเลยไหมให้สุ่มเลยเดี๋ยวขอตั้งคำถามก่อนเผื่อมีนักเรียนจิตอาสาอยากจะช่วยเพื่อนๆตอบนะครับก็คือแฟชั่นของไทยเนี่ยสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้ไหมได้จะมีอาสาสมัครขึ้นมาตอบไหมหรือให้ครูสุ่
4: ม
1: สุ่มเลขที่10ครับเลขที่10ลุกขึ้นและตอบได้เลยนะครับแฟชั่นของไทยเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ไหม
8: สามารถกระตุ้นได้ครับ
1: กระตุ้นอย่างไรครับ
8: กระตุ้นอย่างเช่นทำให้นักท่องเที่ยวครับต้องการที่อยากได้แฟชั่นต่างๆครับจึงได้มาที่ประเทศไทยมาซื้อหรือว่ามาศึกษาครับ
1: หรือว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเขาอยากรู้สึกอยากมาซื้ออยากมาศึกษาอยากมาลองสวมใส่ใช่ไหมคิดว่าแฟชั่นไทยอะไรที่นักชาวต่างชาติชื่นชอบ
8: อย่างเช่นกางเกงช้างหรือว่าชุดไทยครับ
1: กางเกงช้างหรือว่าชุดไทยใช่ไหมที่เป็นหมู่ความนิยมของนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่กรุงเทพหรือเที่ยวอยุธยาต่างหรือสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับโบราณสถานก็จะส่วนใหญ่ก็จะนิยมอะไรครับเช่าชุดไทยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะใส่กางเกงช้างหรือนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมที่มีกลุ่มชาวจีนใช่ไหมครับที่นิยมกายด้วยชุดอะไรชุดนักเรียนนะแสดงว่าติดตามข่าวมาอย่างดีอันนี้ก็เป็นการสร้างกระแสหรือว่าสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้ด้วยนะครับทีนี้สมมุติว่าเรานะครับเป็นนักออกแบบนักเรียนจะออกแบบการแฟชั่นไทยผสมผสานกับสากลอย่างไรจากที่เราดูวิทยาศาสตร์ไปแล้วเราอยากจะเอามาออกแบบการแต่งกายหรือแฟชั่นประเทศไทยกับสากลอย่างไรใครอยากจะตอบมีเพื่อนยกมือไว้แล้วนะครับกลุ่มที่5เมื่อกี้ครูกำลังจะสุ่มเลยนะครับเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนลุกขึ้นมาตอบได้เลยนะครับเราลองนึกว่าเราเป็นนักออกแบบเราจะออกแบบแฟชั่นชุดไทยนะครับผสมผสานกับความเป็นสากลอย่างไร
12: อย่างเช่นนำเนื้อผ้าของประเทศต่างๆมาประยุกต์ให้เป็นลายของประเทศไทยและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะ
1: ก็คือนำอาจจะนำเนื้อผ้าของประเทศต่างๆมาออกแบบให้เป็นลวดลายของประเทศไทยใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผ้าพื้นบ้านของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมาประยุกต์เป็นแฟชั่นเป็นชุดเดรสอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
12: ได้ค่ะ
1: ได้ใช่ไหมประเทศไทยเคยมีการออกแบบแฟชั่นลักษณะนี้ไหม
12: มีค่ะ
1: มีเยอะเลยซึ่งเป็นที่นิยมมากๆไหมในกลุ่มแฟชั่น
12: นิยมค
1: ่
12: ะ
1: เป็นที่นิยมเราเคยเจอไหม
12: เคยเจอค่ะ
1: เคยเจอในรายการอะไร
12: ม
1: ิ
12: สแกรน
1: ใช่ไหมนางงามใช่ไหมครับที่เขามีการประกวดแล้วเอาชุดไทยมาสวมใส่ทีนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วทีนี้ครูมีอันนี้อยากจะขอเล่าอธิบายเสริมให้กับพวกเราได้รับฟังสักเล็กน้อยนะครับนักเรียนเคยเห็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของสมเด็จพระพันปีไหม
4: เคย
1: ใช่ไหมซึ่งมีเวทีในการประกวดนางงามเขาก็เคยมีการเอาชุดนี้ไปให้นางงามสวมใส่ใช่ไหมครับซึ่งมันแสดงออกถึงความเป็นสากลไหมเป็นก็คือมีความสวยงามมากซึ่งก็ได้รับน้ำพระทัยจากสมเด็จพระพันปีหลวงของเราในวโรกาสที่พระองค์ได้เสด็จเยือนที่ยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาเมื่อราว2503นะครับพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรินะครับให้มีการที่จะสร้างหรือออกแบบสร้างสรรค์ชุดไทยให้เป็นไปตามพระราชประเพณีที่ดีงามนะครับโดยมีการศึกษาจากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายในนะครับแล้วก็มีการ ออกแบบให้เป็นฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆจนได้มาเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและก็ทรงได้พระราชทาน

0: ฐานให้กับสตรีชาวไทยนะครับได้สวมใส่ในโอกาสต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมของเป็นถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นของไทยเลยนะครับแล้วชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยก็จะได้ยื่นเข้าสู่มรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยของเราเมื่อประมาณปี2569ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่วิดีโอทัศน์ต่อไปเรื่องอะไรครับวัฒนธรรมงานและเทศกาลของประเพณีไทยนะครับ
1: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมงานเทศกาลและประเพณีไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
2: 10 best festivals in Thailand Water Festival สงกรานต
3: ์ Happy New Year The Songkran Festival is the start of the Thai New Year What they do here to bless people they spray you with water
2: Ghost Festivalผีตาโขน
4: ทุกปีของการจัดงานบุญหลวงหน้ากากผีที่มีลวดลายแปลกตายังเป็นที่สนใจของผู้คนอยู่เสมอ
2: Lantern Festival ยี่เป็ง
5: So beautiful What an experience just to be able to witness these things go up It's truly magical
2: Rocket Festival บุญบั้งไฟ
6: Something gonna happenThais are reaching for the sky with an inexpensive
2: แห่ผ้าขึ้นธาตุ
7: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานเกือบ 1,000 ปี
2: King Narai Festival underway in Lopburi
8: งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดลพบุรีเลยค่ะใส่ชุดไทยมาจัดเต็มแบบนี้ได้รูปกลับไปลงได้เป็นปีๆเลยค่ะ
2: The Worship of พระบรมธาตุนาดู
8: สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในภาคอีสานค่ะนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วสถาปัตยกรรมภายในยังมีความวิจิตรสวยงามด้วยค่ะ
2: ลอยกระทง
9: วันเพ็ญเดือน12เป็นประเพณีลอยกระทงที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน
2: Chinese New Year.
10: But I particularly enjoyed the dance shows. There was a tiger dance show as well as a dragon dance show.
2: Panda Festival.
11: And they put up a lot and lots of hard work in it. Can you see how beautifully it's done?
1: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลกขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณสื่อวิทยทัศน์วัฒนธรรมงานเทศกาลและประเพณีไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทีนี้จากวิทยทัศน์ที่พวกเราได้ร่วมกันรับชมไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
12: ประเพณี
0: และอะไรครับวัฒนธรรมเนาะก็คือเป็นรูปแบบของเทศกาลนะทีนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งที่พวกเราชมไปแล้วเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรมีใครอยากจะตอบคำถามไหมมีอาสาสมัครอยากจะตอบคำถามมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วจากกลุ่มที่1นั่นเองนะครับ
13: พอมีความเอกลักษณ์ในตัวเองและมีความวิจิตรสวยงามค่ะ
0: มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและก็มีความวิจิตรสวยงามใช่ไหมครับอย่างเช่นมีเทศกาลหรือว่าประเพณีไทยที่เรารู้จักไหม
13: มีค่ะมีประเพณีแห่เทียนสงกรานต์บุญบั้งไฟ
0: ประเพณีแห่เทียนสงกรานต์หรือว่าบุญบั้งไฟใช่ไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราเลยก็สามารถที่จะสร้างจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเราได้ด้วยใช่ไหมมันสร้างเศรษฐกิจรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างไร
13: ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นค
0: ่
13: ะ
0: ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นใช่ไหมก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยเขามีการศึกษาไหมว่าประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงไหน
13: มีการศึกษาตามสื่อต่างๆค
0: ่
13: ะ
0: ตามสื่อต่างๆสุดยอดมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอีกอย่างนึงที่ครูอยากจะเล่าให้กับพวกเราฟังก็คือประเพณีที่จากที่เพื่อนเล่ามาเนาะมีอันนึงก็คือน่าจะเป็นที่รู้จักของชาวโลกเลยก็คือประเพณีอะไรนะสงกรานต์ใช่ไหมซึ่งประเพณีสงกรานต์เนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นมรดกโลกที่จับ

0: ต้องไม่ได้ของไทยเมื่อประมาณปี2566นะครับประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลสงกรานต์ยิ่งใหญ่มากนะครับในการต้อนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นะครับก็คนไทยเองก็ชอบไหม
1: ช
0: อบเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่อากาศร้อนแล้วพวกเราเนี่ยชอบเล่นน้ำไหม
1: ช
0: อบนะครับแล้วทีเนี้ยในอนาคตในอนาคตเราประเทศเราใช่ไหมเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในอนาคตเราเนี่ยอยากจะพัฒนาวัฒนธรรมหรือเทศกาลต่างๆของไทยในอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอสุ่มเลยนะครับเลขที่29ครับมาไหมเลขที่29นะครับเดี๋ยวครูทวนคำถามให้อีกรอบนะครับในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็นประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการพัฒนาเทศกาลหรือประเพณีไทยอย่างไรบ้างขอเชิญตอบได้เลยนะครับ
2: ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้กว้างไกลไปยังต่างประเทศมากขึ้นค่ะเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศค่ะ
0: เราจะส่งเสริมหรือว่าเผยแพร่อย่างไรครับ
2: เช่นการโพสต์วิดีโอหรือแนะนำสถานที่ต่างๆค่ะและบอกช่วงเทศกาลลงสื่อค่ะ
0: ก็คือเราเอาลงในโลกโซเชียลใช่ไหมเป็นการโปรโมทแล้วก็แนะนำให้กับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวได้รู้จักแล้วก็มาท่องเที่ยวเทศกาลสำคัญสำคัญของไทยแล้วทีนี้เราจะพัฒนาเทศกาลหรือว่าประเพณีไทยอย่างไรให้มันเข้ากับความทันสมัยของโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบัน
2: เช่นการปรับเทศกาลให้ตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่ายังคงมีความดั้งเดิมและเป็นไทยอยู่ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเมื่อกี้เนี่ยที่เพื่อนได้สรุปคำตอบมาเลยก็คือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นไทยให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้นะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาร่วมกันรับชมอีกหนึ่งวีดีทัศน์สุดท้ายนะครับของวันนี้เลยก็คือเรื่อง
3: วัฒนธรรมการกินอาหารไทย
0: เอ๊ะตอนนี้สงสัยเด็กๆคงจะหิวข้าวแล้วใช่ไหมก็เลยไม่มีแรงที่จะพูดและก็อะไรนะครับชื่อเรื่องอะไรนะ
3: ว
0: ัฒนธรรมการกินอาหารไทยนะครับเพื่อไม่เป็นการ
4: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมการกินอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
5: The best dishes to eat in Thailand มัสมั่นไก
6: ่ It is the most elegant, silky, layered kiss and cuddle of a curry
5: ต้มยำกุ้ง
7: It has a lot of history, so many variations. And this one though, oh man, it's amazing. I love that he uses the lotus stems.
5: Wow. ผัดไทย
8: Dad's about to try pad thai.
9: What do you think?
10: That's good.
9: Yeah.
5: ไก่ย่างส้มตำ
11: It looks amazing. That is spicy. Super nice and crunchy.
5: หมูสโรง
12: หมูสโรง means pork wearing sarong by using boiled Chinese noodles wrapped over minced pork
5: ข้าวเหนียวมะม่วง
13: We've come to Koh Phanich here in Bangkok today to try the best mango sticky rice in Thailand that is amazing
5: ทองหยอด
14: just like a soggy wet cake it tastes nice I don't know what the flavor is kind of like an orangey cake taste thatYeah, it's just like scissors.
5: ทุเรียน
15: 제일연한부분있죠그부분먹는것같아요
16: 심지어이거만큼맛은상큼해이거왜먹는지알겠다텁텁하고이런게아니에요맞아요상큼해요
4: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลกขอบคุณ
0: ครับ ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์วัฒนธรรมการกินอาหารไทยนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมทีนี้จากวิทยทัศน์ที่พวกเราได้ร่วมกันดูไปแล้วนะครับเป็นวิทยทัศน์ที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยอาหารไทยเกี่ยวกับการกินใช่ไหมซึ่งอาหารไทยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยก็คือในโดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่มีความอะไรครับจัดจ้านมีความกลมกล่อมมีความอร่อยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูมีคำถามอยากจะถามว่าเราจะมีวิธีนำอาหารไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างไรอันนี้เดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยก็แล้วกันนะครับเลขที่7ครับเลขที่7ใครเอ่ยอันนี้เราครับ
1: ถ่ายลงพวกแอปพลิเคชันต่างๆครับพวกโซเชียลครับ
0: ถ่ายลงในแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นโซเชียลในช่องทางไหนบ้าง
1: Facebook ครับ
0: Facebook ใช่มั้ยมีช่องทางไหนอีกที่เราคิดว่าอยากจะนำเสนอให้กับคนต่างชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น
1: TikTok YouTube ครับ
0: TikTok YouTube ใช่มั้ยครับซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช่มั้ยเอาไปลงในสื่อต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักใช่มั้ยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มลงมือในการทำกิจกรรมวันนี้ของเราเลยก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์นะครับเดี๋ยวครูจะอ่านคำอธิบายให้พวกเรานะครับได้เข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ 1. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มนะครับโดยแบ่งแต่ละกลุ่มตามประเภทซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมด 5F นะครับโดยประเภทละ1กลุ่มประกอบไปด้วยอันแรกเลยก็คือ F food ใช่ไหมก็คือเกี่ยวกับอาหารอันที่2 Ffิล์มใช่ไหมเกี่ยวกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์อันที่3นะครับ F อะไรแฟชั่นนะครับก็คือการออกแบบแฟชั่นไทยและ4 F อะไรไฟท์ทิ้งใช่ไหมครับก็คือการศิลปะป้องกันตัวและสุดท้ายก็คือ F อะไรครับเฟสติวัลก็คืออะไรครับเทศกาลหรือว่าประเพณีไทยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่5F นะครับซึ่ง1กลุ่มอีกจะมี2กลุ่มที่ซ้ำกัน2หัวข้อก็คือกูจะให้กลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับซ้ำกันในหัวข้อที่5นะครับก็คือเฟสติวัลนั่นเองนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นเรื่องของอาหารกลุ่มที่2ภาพยนตร์กลุ่มที่3การออกแบบแฟชั่นกลุ่มที่4ศิลปะป้องกลุ่มที่4ศิลปะป้องกันตัวและกลุ่มที่5กลุ่มที่6ร่วมกันทำในเรื่องของเทศกาลและประเพณีไทยนะครับและหลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันออกแบบโปสเตอร์เพื่อชวนหรือขายสินค้าที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในประเภทนั้นๆโดยให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันหาสินค้าวัฒนธรรมตามประเด็นที่พวกเราได้รับมอบหมายนะครับและครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองนะครับและสุดท้ายเราจะมาร่วมกันอภิปรายในประเด็นความคิดสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างไรนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ครับจากที่พวกเรานะครับทุกกลุ่มก็ได้มีการร่วมกันลงมือแล้วนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% หรือยัง
1: ย
0: ัง อันนี้ครูเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเวลาเราอาจจะมีค่อนข้างจำกัดใช่ไหมทีนี้แต่ทุกกลุ่มครูเห็นจากทุกกลุ่มได้มีการลองร่างแล้วก็ออกแบบไว้เรียบร้อยเป็นคร่าวๆไว้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอยากจะถามความคืบหน้าของพวกเราในแต่ละกลุ่มเอ๊ะว่าเราเนี่ยอยากจะโปรโมทอะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่ตอนนี้มีกลุ่มไหนกำลังยังไม่วางปากกาอยู่เดี๋ยววางปากกาหันหน้ามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอดูกลุ่มที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มที่1นะครับเราได้ F ตัวไหนไป F food ก็คือเรามีการนำเสนออะไรครับตอนนี้กำลังอยากโปรโมทอะไรเอ่ย
2: เรามีการโปรโมทเป็นข้าวเหนียวทุเรียนครับ
0: มีการโปรโมทเป็นข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมครับก็คือเราอยากจะเพิ่มมูลค่าของข้าวเหนียวจากทุเรียนกับข้าวเหนียวอย่างไร
2: จากข้าวเหนียวทุเรียนที่เป็นธรรมดาธรรมดาเราจะเริ่มการตกแต่งหรือนำท้องถิ่นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมารวมๆกันในนี้เช่นอาจจะเป็นจากถ้วยข้าวเหนียวอาจจะเป็นจากกระติบข้าวเหนียวครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยตรงที่เป็นรูปเอกลักษณ์ของทุเรียนหรือตัวการ์ตูนทุเรียนที่น่าแปลกใหม่ครับ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังออกแบบที่จะเอามาเป็นโปสเตอร์ในการโปรโมทใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนอกจากที่นักเรียนบอกมาเนี่ยก็เรายังเป็นการช่วยเกษตรกรชาวไทยของเราด้วยใช่ไหมซึ่งเรานำทุเรียนของไทยในภาคต่างๆนะครับออกมาออกแบบแล้วมาผสมผสานจากข้าวเหนียวของภาคอีสานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีมากๆขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวอยากจะฟังกลุ่มที่2ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่2ตั้งใจจะทำอะไรเอ่ยกลุ่มนี้ตัวแทนเราได้ F ตัวไหนไปเอ่ย F ตัวไหนF ฟิล์มใช่ไหมก็คือเรื่องของภาพยนตร์ตอนนี้เรากำลังร่วมกันลงมือออกแบบอยากจะโปรโมทภาพยนตร์อย่างไรของไทย
3: สร้างรายได้โดยการสร้างโฆษณาครับ
0: สร้างโฆษณาใช่ไหมครับก็คือเราจะสร้างโฆษณาในลักษณะแบบไหนที่มันจะโปรโมทความเป็นไทยของเราออกไปได้บ้าง
3: มีการสร้างโปสเตอร์ของหนังครับ
0: โปสเตอร์ของหนังใช่ไหมเราอยากทำเกี่ยวกับหนังเรื่องอะไรสมมติเราเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยผู้กำกับอย่างเงี้ย
3: ก้าวสายตาครับ
0: อะไรนะ
3: ก้าวสายตา
0: ก้าวสายตาเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับ
3: มวยไทยครับ
0: เป็นเกี่ยวกับมวยไทยใช่ไหมซึ่งเราจะนำมวยไทยเนี่ยมาผสมผสานออกแบบเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นสิ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยนะครับตัวกลุ่มที่สามกันเลยนะครับเมื่อกี้เห็นกำลังปรึกษากันเลยกลุ่มที่3นี่เรากำลังอยากจะโปรโมทอะไรครับเราได้ F ตัวไหนไป F แฟชั่น
4: ต้องการที่จะโปรโมทการแต่งกายของประเทศไทยค่ะโดยมีการนำผ้าในแต่ละภาคมารวมกันทำเป็นชุดแฟชั่นที่เป็นรูปทรงของต่างประเทศค่ะ
0: เป็นการนำภาคจากภาคต่างๆใช่ไหมครับมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าให้มีลักษณะความเป็นสากลใช่ไหมครับ
4: ให
0: ้กับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองเนี่ยเห็นแล้วรู้สึก
4: อยากซื้อดูน่าดึงดูดค่ะ
0: รู้สึกอยากซื้อดูน่าดึงดูดในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นครูเห็นแล้วว่าเราเนี่ยใช้ผ้าในภูมิภาคต่างๆใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นการส่งเสริมหรือช่วยพี่น้องชาวไทยให้มีรายได้ด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สามหน่อยนะครับนะครับทีนี้วันนี้เวลาเราอาจจะยังไม่พอนะครับดังนั้นเดี๋ยวให้พวกเราทุกกลุ่มนะครับนำโปสเตอร์ของเรากลับไปตกแต่งให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับแล้วค่อยนำมาส่งครูในภายหลังนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนำโปสเตอร์ของตนเองไปตกแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จากที่พวกเรา ดูวิดีทัศน์ร่วมกันตอบคำถามมาทั้งหมดครูก็อยากจะกลับเข้ามาสู่คำถามแรกของเราเลยนะครับที่พวกเราน่าจะรู้จักไปแล้วนะครับจากช่วงต้นๆชั่วโมงหรือตลอดที่เราดูวิดีทัศน์มานะครับซอฟต์พาวเวอร์ในความคิดของนักเรียนคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูอยากจะฟังสัก2คนนะครูขอสุ่มเลขที่เลยแล้วกันนะครับเลขที่6ครับเลขที่6มามั้ยเลขที่6นะครับ
1: เป็นสิ่งการโน้มน้าวใจครับ
0: เป็นสิ่งที่โน้มน้าวใจนะครับโดยใช้อะไรเอ่ย
1: สื่อโซเชียลมีเดีย
0: โซเชียลมีเดียในการโน้มน้าวอะไรเอ่ยให้คนรู้จัก
1: วัฒนธรรมครับ
0: วัฒนธรรมใช่มั้ยวัฒนธรรมมีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราได้รู้จักไปเมื่อกี้
1: แฟชั่น
0: ใช่ไหมจากกลุ่มของเราเลยนอกจากแฟชั่นมีอะไรอีก
1: อาหาร
0: ใช่ไหมมีอะไรอีก
1: ภาพยนตร์ครับ
0: ภาพยนตร์ใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้เราจะเอามาโน้มน้าวใจคนให้รู้จักแล้วก็ชื่นชอบโดยไม่มีการบังคับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับเมื่อกี้เพื่อนตัวแทนร่วมกันตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมีสินค้าวัฒนธรรมใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ประเทศไทยได้อย่างดีอันนี้เราคิดว่าจากประสบการณ์ที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังมาคิดว่ามีสินค้าอะไรที่น่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราได้ดีเลยนะครับขอสุ่มเลยนะครับเลขที่25ครับใครเอ่ยเลขที่25
4: เครื่องแต่งกายหรือว่าผ้าลายไทยค่ะ
0: เครื่องแต่งกายหรือว่าผ้าลายไทยใช่ไหมซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างดีเลยซึ่งตอนนี้กลุ่มเรากำลังทำอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ถึงว่าแหละก็เลยยกผ้าไทยนะครับมาเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยหรือว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างดีเลยใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับมาดูคำถามสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะครับประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอของดีประเทศไทยคืออะไรคำถามสุดท้ายนะครับประโยชน์ที่เกิดจากการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอของดีประเทศไทยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเลขที่14เลยก็แล้วกันนะครับ
5: ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยครับ
0: ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยมันเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างไร
5: ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้นครับ
0: ทำให้นักท่องเที่ยวมาประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาจะมาเที่ยวเกี่ยวกับอะไรล่ะในประเทศ
5: เทศกาลต่างๆ
0: เทศกาลต่างๆประเพณีวัฒนธรรมใช่มั้ยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้จากที่เพื่อนตอบมานะครับก็ถือว่าตอบมาจากความเข้าใจของเพื่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ในการนำเสนอของดีของประเทศจะช่วยให้ประเทศนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เลยนะครับและการลงทุนจากภายนอกซึ่งทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องกรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแผนที่ประเทศไทยซึ่งพิมพ์เป็นลักษณะโปสเตอร์นะครับในลักษณะของกระดาษ A4 นะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลด

สื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆไหมคะเคยใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดในช่วงวันหยุดปิดเทอมนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าสถานที่ที่นักเรียนไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะค้นพบผู้คนจะค้นพบว่าณสถานที่แห่งนั้นมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่ที่เป็นอย่างไรใช่ไหมคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดโลกวรรณคดีอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของณสถานที่แห่งนั้นนะคะว่ามีธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะกับชั่วโมงกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสถานที่หนึ่งนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนจะต้องพูดอธิบายจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์ในการแต่งกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงได้นะคะ 2. นักเรียนจะต้องพูดสรุปสาระสำคัญของกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงได้นะคะในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะสามนะคะจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ธรรมชาติจากวรรณคดีนั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับพระตำหนักทานเกษมนะคะพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนิดนึงว่าจากการที่นักเรียนชมภาพที่ครูหยิบยกมาให้นักเรียนดูชมนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับอะไรคะภาพนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่โบราณเกี่ยวข้องกับธรรมชาติไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนเขาว่าสถานที่แห่งนี้อดีตน่าจะเป็นอย่างไรสวยงามสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือพระตำหนักทานเกษมพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองนั่นเองนะคะใช้ระยะเวลาสร้างถึง3เดือนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่เวลาที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทก็จะต้องมาประทับพักแรมที่สถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นเรื่องราวจากในวรรณคดีที่เราจะเรียนและศึกษาในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเมื่อนักเรียนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนักเรียนมีวิธีการบอกเล่าสิ่งที่นักเรียนพบเห็นด้วยวิธีการใดจากต้นชั่วโมงคุณครูถามนักเรียนแล้วว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์ไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆใช่ไหมคะเคยอยากจะถามว่าเวลาที่นักเรียนไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยมีวิธีการบอกเล่าสิ่งที่นักเรียนพบเห็นให้กับผู้อื่นเนี่ยด้วยวิธีการใดด้วยวิธีการใดคะฟ้านัชชาฟ้านัชชาเคยมีประสบการณ์ไปสถานที่ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆฟ้านัชชามีวิธีการบอกเล่าสิ่งที่ฟ้านัชชาเห็นกับเพื่อนๆอย่างไรใช้วิธีการใดคะ
3: เขียนหรือบรรยายค่ะ
2: เขียนหรือบรรยายมาให้
3: เพื่อน
2: เพื่อนฟังใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประภัสสรคะประภัสสรมีวิธีการบอกเล่าสิ่งที่ประภัสสรเคยไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยวิธีการใดบ้างคะเอาจากประสบการณ์ของประภัสสรได้เลยค่ะ
4: การจดบันทึกค่ะ
2: จดบันทึกใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากการจดบันทึกแล้วปัจจุบันนักเรียนมีการถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนค้นพบหรือไปพบเห็นให้ผู้อื่นรับรู้ได้จากการถ่ายทอดอย่างไรจากการถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วไปทำอะไรต่อเอาไปล ลงสตอรี่เอาไปอัพลงในโซเชียลในตามแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดด้วยตามยุคสมัยที่นักเรียนอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าในอดีตล่ะคะมีวิธีการถ่ายทอดแบบปัจจุบันไหมไม่มีก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าในอดีตนะคะมีวิธีการบอกเล่าสิ่งที่พบเห็นด้วยวิธีการใดบ้างนักเรียนคิดว่ากัญญาภาคะกัญญาภาคิดว่าอดีตนะคะมีวิธีการบอกเล่าแตกต่างกับปัจจุบันไหมคะปัจจุบันเวลาที่นักเรียนพบเห็นใดๆก็ตามนักเรียนก็จะถ่ายภาพอัพลงโซเชียลต่างๆใช่ไหมคะกัญญาภาคะแล้วกัญญาภาคิดว่ามีวิธีการบอกเล่าอย่างไรบ้างของอดีตอะค่ะ
0: การเขียนหรือการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
2: ค่ะโดยการจารึกลงไปที
0: ่ศิลาจารึกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะมีการจารึกลงไปบนแท่นหินบ้างที่เราเรียกว่าศิลาจารึกใช่ไหมคะในอดีตในอดีตก็มีวิธีการบอกเล่าด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการแต่งคำประพันธ์บอกถึงเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นนอกเหนือจากการแต่งคำประพันธ์แล้วอาจจะเป็นการขับร้องของเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นเขียนจารึกในสถานที่ต่างๆตามศิลาตามผนังถ้ำบ้างนะคะตามใบลานนี่ก็คือวิธีการบอกเล่าของวิธีการในอดีตนั่นเองซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันนั่นเองนะคะค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนได้ชมภาพแล้วก็คำถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนเมื่อข้างต้นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีกับหอโครงประพาสทานทองแดงจะเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตเมื่อพบเห็นสิ่งต่างๆก็จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานประพันธ์นั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะชมธรรมชาติตามเสด็จเจ้าฟ้ากุ้งนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ5คนนักเรียนฟังรูปแบบกิจกรรมด้วยนะคะรูปแบบกิจกรรมนี้นะคะ1ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ5คนนะคะโดยให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนกำหนดหมายเลขว่าใครจะเป็นหมายเลขที่1ใครจะเป็นหมายเลขที่2นะคะนักเรียนกำหนดหมายเลขให้กับเพื่อนๆสมาชิกตัวเองได้เลยเมื่อนักเรียนกำหนดสมาชิกของตัวเองได้แล้วว่าหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5นะคะให้นักเรียนนะคะหมายเลข1นะคะมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาความเป็นมาของเรื่องกาบหอโครงประพาสทานทองแดงหมายเลข2นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ไปศึกษาเรื่องผู้พระนิพนธ์และประวัติผู้พระนิพนธ์นะคะหมายเลข3นะคะจะทําหน้าที่ศึกษาจุดมุ่งหมายในงานประพันธ์หรือในการประพันธ์เรื่องกาบหอโครงประพาสทานทองแดงหมายเลข4นะคะศึกษาลักษณะคำประพันธ์หมายเลข5นะคะศึกษาเนื้อหาโดยย่อนะคะซึ่งในการศึกษานี้นะคะคุณครูจะมีหน้าที่ให้กับนักเรียนแต่ละหมายเลขนะคะโดยนักเรียนแต่ละหมายเลขนะคะเมื่อไปศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่ตัวเองไปศึกษากลับมายังกลุ่มของตัวเองเพื่อมาบอกข้อมูลที่ตัวเองได้ไปศึกษานะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายทอดข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมปฐมบทแห่งกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของ

ังความคิดนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเมื่อเรียบร้อยคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะอ่ะลำดับต่อไปนักเรียนแบ่งหมายเลขเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนแบ่งหมายเลขเรียบร้อยแล้วนักเรียนหมายเลขที่1ยกมือค่ะหมายเลขที่1ยกมือ

จะต้องเดินทางไปศึกษาประวัติความเป็นมาที่กลุ่มที่1ตรงนี้คุณครูจะมีข้อมูลให้หมายเลขที่2นักเรียนหมายเลข2ศึกษาผู้พันิพลใช่ไหมที่กลุ่มที่2คุณครูจะมีข้อมูลให้หมายเลขที่3ศึกษาจุดมุ่งหมายนะคะที่กลุ่มที่4หมายเลขที่4ศึกษาที่กลุ่มที่5หมายเลขที่5ศึกษาที่กลุ่มที่6คุณครูจะมีข้อมูลให้ฉะนั้นเริ่มไปศึกษาตามหน้าที่ของตัวเองได้เลยค่ะ

นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการที่แบ่งหน้าที่กันไปศึกษาตามประเด็นต่างๆแล้วถึงณตอนนี้หมดเวลาในการศึกษานะคะความรู้ลำดับต่อไปแต่ละหมายเลขนะคะกลับไปยังกลุ่มของตัวเองเพื่อเอาความรู้ที่ตัวเองได้กลับไปบอกเพื่อนๆภายในกลุ่มได้เลยค่ะ

นักเรียนกลับมายังกลุ่มของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลำดับต่อไปฉะนั้นเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มกลับมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละหมายเลขค่ะโดยเริ่มจากหมายเลขที่1บอกความรู้ที่ตัวเองได้ให้กับเพื่อนๆภายในกลุ่มค่ะว่าตัวเองไปศึกษาเรื่องอะไรมาแล้วมีความรู้ว่าอย่างไรตามลำดับจนถึงหมายเลขที่5เริ่มได้เลยค่ะที่1ก่อนหมายเลขที่1บอกความรู้ที่ตัวเองได้ให้เพื่อนๆฟังได้เลยค่ะ

ค่ะเมื่อนักเรียนแต่ละหมายเลขนะคะบอกความรู้ของตนเองที่ตนเองมีหน้าที่ไปศึกษาตามจุดต่างๆนะคะให้กับสมาชิกเพื่อนๆภายในกลุ่มครบเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะคะนักเรียนก็จะต้องนำทั้งหมดนะคะมาจัดทำเป็นความรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะในใบกิจกรรมประถมบทแห่งกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษบรูฟให้กับนักเรียนในการบันทึกข้อมูลทั้งหมด5ประเด็นลงในกระดาษบรูฟส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนต้นทางนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนในการสร้างผลงานแล้วเดี๋ยวเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอความรู้ที่นักเรียนได้ไปศึกษาแบ่งหน้าที่กันหน้าชั้นเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะ

จากการที่นักเรียนนะคะได้บอกความรู้ให้กันและกันแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดบันทึกลงในใบกิจกรรมปฐมบทกราบห่อโครงประภาสทานทองแดงนะคะในรูปแบบของแผนผังความคิดเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่5นะคะในการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม5จะมานำเสนอเรื่องปฐมบทแห่งกาบหอโค้งประภาสทานทองแดงค่ะความเป็นมานะคะเมื่อกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเจ้าฟ้ากุ้งได้เสด็จตามพระราชบิดาไปนมัสการพระพุทธบาทและประทับอยู่ที่พระตำหนักทานเกษมค่ะ
1: ผู้พระนิพนธ์นะคะคือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรชัยเชษสุริยวงศ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมมกตค่ะ
2: จุดมุ่งหมายการประพันธ์นะคะเพื่อความเพลิดเพลินในการชมธรรมชาติระหว่างไปจังหวัดสระบุรีค่ะ
3: ลักษณะการประพันธ์นะคะเป็นกาบหอโค้งกับยานี1บทแล้วก็โค้ง4สุภาพ1บทค่ะเนื้อเรื่องเดียวกันค่ะ
4: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะในการนำเสนอนะคะก็จะบอกถึงเรื่องราวของวรรณคดีกาบหอโค้งประพาสทานทองแดงใช่ไหมคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรผู้พระนิพนธ์คือใครใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายของการนิพนธ์ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วก็ลักษณะการประพันธ์ที่มีอย่างไรนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะค่ะผู้พระนิพนธ์กับหอโคร่งประภาสทานทองแดงคือใครคะนักเรียนเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมคะชื่อพระนามเต็มของพระองค์ท่านก็คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะคะเป็นผู้พระนิพนธ์กาบหอโคร่งประภาสทานทองแดงนะคะซึ่งประวัติของผู้พระนิพนธ์นะคะก็คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษสุริยวงศ์นะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะทรงเป็นกวีที่มีผลงานโดดเด่นอย่างมากในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะค่ะกาบหอโคร่งประภาสทานทองแดงมีความเป็นมาอย่างไรคะเจ้าฟ้ากุ้งได้พระนิพนธ์กราบหอโคร่งประภาสทานทองแดงไว้ว่าอย่างไรเหตุใดทำไมถึงประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาพระนิพนธ์เนื่องจากว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะหรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษสุริยวงศ์เนี่ยมีโอกาสได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะพระราชบิดาไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนะคะโดยมีการเดินทางทั้งทางน้ำนะคะโดยเสด็จทางชลมารคนะคะทางน้ำออกจากอยุธยานะคะล่องไปตามแม่น้ำลพบุรีนะคะและก็ขึ้นบกที่ท่าเจ้าสนุกนั่นเองเมื่อถึงที่ท่าเจ้าสนุกก็ต้องเดินทางโดยสถลมากนะคะก็คือทางบกก็คือเดินนั่นเองนะคะตามถนนแล้วก็ส่องกล้องจนถึงพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีระหว่างการเดินทางก็พบเห็นพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆก็ได้ประพันธ์ออกมาเป็นกาบหอโคร่งประภาสทานทองแดงนั่นเองนะคะเมื่อเสด็จไปถึงก็ได้ประทับอยู่ที่พระตำหนักทานเกษมซึ่งตั้งอยู่ที่ทานทองแดงปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะคะเหลือเพียงแต่ฐานของปราสาทเท่านั้นนะคะกาบหอโคร่งประภาสทานทองแดงนะคะแต่งด้วยลักษณะคำประพันธ์ชนิดใดคะนักเรียนขอเสียงดังๆเป็นแล้วก็เก่งมากค่ะขณะที่ประทับอยู่พระพุทธบาทนะคะได้เสด็จประภาสทานทองแดงและได้พระนิพนธ์กาบหอโคร่งไว้2ตอนนะคะตอน

ที่1 นะคะจะเป็นกาบเหเรือพรรณนาช่วงที่เสด็จทางชลมารก็คือทางน้ำนะคะแล้วก็ตอนที่2จะเป็นตอนกาบหอกโครงพรรณนาช่วงที่เสด็จทางบกนั่นเองนะคะเสด็จประพาสทานทองแดงก็ระหว่างทางนี้พบเจออะไรพระองค์ท่านก็พรรณนาออกมาในรูปแบบของกาบหอกโครงนั่นเองนะคะซึ่งส่วนในตอนที่2นี่แหละที่เรากำลังจะทำการศึกษาเนื้อหานะคะค่ะโดยมีฉันทลักษณ์ในการแต่งก็คือเป็นกาบยานี11 1โบสถ์แล้วก็โครง4สุภาพ1โบสถ์สลับกันก็คือโครงกาบยานี11โครง4สุภาพ1โบสถ์แต่งกันเป็นคู่ๆโดยมีเนื้อหาถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะเนื้อความทั้ง2บทของกาบยานี11และโครง4สุภาพจะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นกระโจงกะจิตเตี้ยวิ่งเรียๆหน้าเอ็นดูนะคะอันนี้ก็คือกาบยานี11แล้วก็ของโครง4สุภาพก็จะกล่าวถึงกระโจงกะจิตหน้าเอ็นดูเห็นไหมคะก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงมีเนื้อหาอย่างไรมีเนื้อหาโดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะคะชัยเชษฐ์สุริยวงศ์เนี่ยทรงได้พบเจอพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชที่แปลกตาหลากหลายชนิดจึงได้บอกเล่าลักษณะของสัตว์และพืชชนิดต่างๆขณะเสด็จประพาสที่ทานทองแดงนะคะกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะวรรณคดีเรื่องนี้เพื่อความเพลิดเพลินในขณะที่พระองค์ท่านเดินทางตามพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็คือความเพลิดเพลินชมธรรมชาติเราเรียนวรรณคดีเรื่องนี้เสมือนกับการเราได้ไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองนะคะก็จะเห็นพบเจอว่ามีพันไม้อะไรบ้างนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นการเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงนะคะจะต้องถอดคำประพันธ์นะคะโดยรูปแบบกิจกรรมนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มละ5คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันถอดคำประพันธ์เรื่องกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงจากบทที่ได้รับนะคะให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมยนต์ยินธรรมชาติ1นั่นเองแล้วหลังจากนั้นคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มก็จะได้เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยจะเริ่มจากบทแรกนะคะบทเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาถอดคำพันธ์ร่วมกันนะคะเที่ยวเล่นเป็นเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่ายผ่ายผาดผังหัวริกรื่นชื่นชมไพรสุขเกษมเปรมหน้าเหลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรีเดินร่ายผ่ายผันยังชายป่าหัวร่อรื่นชื่นชี้สองนิ้วชวนแหล่จะเป็นบทประพันธ์ที่เริ่มต้นที่เราจะต้องถอดคำประพันธ์ก็คือโดยกล่าวถึงว่าการเดินทางในครั้งนี้ของเจ้าฟ้ากุ้งมีความสุขไหมคะมีความสุขมากนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในป่านะคะเห็นสิ่งต่างๆมากมายก็มีการหัวเราะกระซิบกันแล้วก็ส่องนิ้วให้เห็นว่ามีอะไรบ้างเห็นว่ามีอะไรบ้างจะต้องเป็นหน้าที่ของนักแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมการถ่ายทอดว่าพระองค์ท่านเห็นอะไรบ้างนะคะในใบกิจกรรมค่ะ

0: ค่ะจากบทข้างต้นที่นักเรียนได้เห็นแล้วว่าในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์เนี่ยหรือเจ้าฟ้ากุ้งได้มีความสนุกสนานแล้วก็สองนิ้วชวนแลให้เห็นว่าที่ทานทองแดงเนี่ยมีพันธุ์พืชแล้วก็มีสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันว่าพระองค์ท่านพบเห็นอะไรบ้างกับยนต์ยินธรรมชาติ1 นะคะโดยจะเป็นการกล่าวถึงธรรมชาติก่อนเลยอันดับแรกนะคะพระองค์ท่านเห็นอะไรบ้างคะจากบททานไหลใสสะอาดมัจฉาชาติดาดนานาหวั่นไหวกินใครคลาตามกันมาให้เห็นตัวก็คือบทนี้หน้าที่ของกลุ่มที่1ในการนำเสนอค่ะพระองค์ท่านเห็นอะไรบ้างคะ
1: ทานน้ำใสสะอาดปลานานาชนิดว่ายกินสาหร่ายต่างตามกันมาเป็นฝูงต่างตามกันมาเป็นคู่ผุดขึ้นมาให้เห็นตัว
0: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะก็จะบอกถึงทานน้ำที่มีความใสสะอาดใสจนเห็นตัวปลาที่หวั่นว่ายกินสาหร่ายแล้วก็ผุดขึ้นมาให้เห็นตัวบ้างต่อไปค่ะเป็นพันไม้ค่ะพระองค์ท่านเห็นพันไม้ที่มีชื่อพันไม้ว่าอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรพรรณนาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: จากบทนี้นะครับพรรณนาว่าต้นสองนางและต้นสบายนางสีดาห้อยลงมาจากง่ามไม้เมื่อลมพัดต้นไม้จึงกัดแกว่งไปมาครับ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าบทนี้เป็นบทที่พบเจอพันไม้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะพันไม้ที่มีชื่อว่าต้นสองนางหรือต้นสองนางครีนะคะแล้วก็ต้นสบายนางสีดาเป็นต้นไม้ที่ห้อยย้อยลงมาจากง่ามไม้ใหญ่แล้วก็ง่ามไม้เล็กในป่าแสดงให้เห็นผืนป่าทานทองแดงนี้เป็นยังไงคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะห้อยย้อยลงมาพอห้อยย้อยลงมาแล้วก็พอลมพัดก็จะโบยโบกแกว่งไปแกว่งมานั่นเองค่ะต่อไปค่ะพระองค์ท่านพบเห็นอะไรบ้างจากบทหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กระไดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงค่ะ
3: กล่าวถึงพันไม้ลิง
0: กล่าวถึงพันไม้แล้วก็ลิงด้วยใช่ไหมคะพ
3: ัน
0: ไม้อะไรบ้างคะมีต้นอะไรบ้าง
3: มีต้นหมากลิงต้นลางลิงต้นไต่กระไดลิง
0: ต้นค่ะอะไรบ้างคะพระองค์ท่านพรรณนาไว้ว่าอย่างไรพบเห็นว่าต้นไม้ต่างๆแล้วก็ลิงทำไมคะ
3: กระโดดปีนไปเก็บผลต่างๆตามภาษาลิงค่ะ
0: กระโดดอย่างเดียวค่ะไม่ต้องบินขอบคุณค่ะลิงไต่กระไดลิงใช่ไหมก็คือลิงพบเห็นทั้งพันไม้แล้วก็ลิงนั่นเองนะคะได้ไต่ต้นต่างๆแล้วก็หลอกผู้ของมันนะคะจากทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านพบเจอพันไม้แล้วก็พบเจอทานน้ำใช่ไหมคะในวันนี้ว่าที่ทานทองแดงมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดกับกาบหอกโครงประพาสทานทองแดง1นั่นเองนะคะสรุปบทเรียนนะคะกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะคะทรงแต่งเป็นกาบหอกโครงมีเนื้อหาเล่าเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาติมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดแล้วบันทึกผ่านฉันทละกาบหอกโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้ให้มีความไพเราะให้เข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่านะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กับหอกโครงประพาสทานทองแดง2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรมยนต์ยินธรรมชาติ1ใบกิจกรรมยนต์ยินธรรมชาติ2ใบกิจกรรมเรื่องสัตว์และพืชที่พบจากประพาสทานทองแดงเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีกับหอกโครงประพาสทานทองแดงไหมคะ หากไม่มีวันนี้เราพบเห็นอะไรบ้างคะในกาบหอโคประพาสทานทองแดงธรรมชาติที่เป็นลำธารพบเห็นอะไรบ้างคะต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆต้นสองนางต้นสองนางครีต้นสบายนางสีดาต้นหัวลิงเถากระไดลิงต่างๆในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพบเจอสัตว์ชนิดใดบ้างในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL

0: ทีวีและผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: หยุดอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9

้เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: two, three people. What are they wearing? What are they wearing? Ring the bell. Okay, good two.
1: They are wearing overalls.
0: Overalls, congratulations. You got 1 point. Okay, so here's gonna be the questions, and this is going to be an answer, okay? What are they wearing? You can say
2: they
0: are wearing overalls. Very good, all right. So what about this girl? What is the question? How many people are there in the picture?
2: One
0: person, all right. Is it a boy or a girl?
2: Girl,
0: all right. So what can you say for the question? Raise your hand or ring the bell. Group two.
1: What is she wearing?
0: What is she wearing? Congratulations. Okay. What is she wearing? So when you want to answer this question, what can you say? Ring the bell. Okay, group three.
3: She is wearing beanie.
0: Beanie. Okay. All right, she is wearing beanie and a pullover. Very good. All right. So this question, what if it's a boy? So this question, what is it? ถ้าเป็นลูกผู้ชายล่ะประโยคคำถามจะเป็นอะไร? Ring the bell. Group two. ถ้ารูปภาพนี้เป็นผู้ชายคำถามจะเป็นอะไร?
1: What is he wearing?
0: What is he wearing? Congratulations. All right. Very good. Exactly. Okay. So let's take a look at this one. Asking about someone's clothes. ถ้าเราอยากจะถามเกี่ยวกับ someone's clothes, เสื้อผ้าของใครสักคนหนึ่ง, you can say, What are you wearing? Together, everyone say, What are you wearing? Together, including students who are watching on the LTV, can you say,
2: what are you wearing?
0: You refers to a person you are talking to. You refers to a person you are talking to. If the teacher is speaking to Foster, Foster is you. You got it? Because I am speaking to Foster. Foster is you. Okay? All right, so when you want to answer this question, you can say, I am wearing. After that, you can put clothing items. For example, I am wearing a suit. Okay, I am wearing a suit. I am wearing a long sleeve shirt. Okay, all right. I refers to the one who is speaking right now. I, you, okay? All right. So it's gonna be your turn. Speaking task. Speaking, what does it mean, speaking? Yeah, speaking activities. You are going to speak with your classmate inside the classroom. รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยครับหลังจากนี้จะเป็นกิจกรรมการพูดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องตั้งใจฟัง directions จาก teacher นะครับโอเค so what you need to do is make questions and answers from the pictures all right so you are going to make one questions or two questions one or two we have s after the words one or two two or more okay and you are going to answers okay from the picture คุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับอาจจะตัดเป็นรูปภาพแล้วแจกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยครับส่วนนักเรียนปลายทางได้รับกันหรือยังโอเคตอนนี้เรากระจายให้เพื่อนเลยนะครับให้คนละเท่าๆกันคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนตามจำนวนนักเรียนอย่างเหมาะสมก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้รับ 1-2 รูปภาพหรืออาจจะเป็น3รูปภาพก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแจกตามความเหมาะสมของจำนวนของนักเรียนในชั้นเรียนนะครับขอบคุณมากครับ

0: All right, students who are students inside the classroom, did you get the flash card? Did you get it?
1: Yeah.
0: Okay, so how many cards do you get?
1: Three.
0: Four. So who's got five? No, maybe one, maybe two. Okay, thank you very much. All right, so the things that you need to do is make questions about someone's clothes and answer those questions, okay? All right, for example, if I got this picture, what is the question? Ring the bell. สมมุติที่เธอได้ภาพนี้เด็กๆจะถามคำถามที่เธอว่าอะไร Ring the bell. Okay, Foster.
2: What is she wearing?
0: Very good. What is she wearing? So when I want to answer this question, I can say she is wearing a tank top, something like that. Okay, เนาะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับถามถึงเสื้อผ้าของบุคคลนั้นนะครับและก็ตอบคำถามของคำถามนั้นด้วยนะครับโอเค so teacher needs to give you 5 minutes นะ 5 minutes you need to do it as many as you can เนาะทำให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้โอเคเนาะ try to speak more English and you'll become a good language user okay let's do it

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาช

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
5: พี่ร่มเย็น
3: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
5: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
6: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
5: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
3: เก่งมากเลยเป็นสุข
6: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถเสนอแนะวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่านะครับเห็นความสำคัญและวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูสงสัยว่านักเรียนเคยป่วยกันบ้างไหมใครไม่เคยป่วยขอมือคนไม่เคยป่วยเลยครับอ้าวตายละห้องนี้ป่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าเคยป่วยและป่วยเป็นโรคอะไรเชิญเลยครับ
3: ไข้หวัดลงหูค่ะ
2: แล้วทำยังไงครับไปหาหมอหรืออยู่บ้านรักษาตัวเอง
3: ไปหาหมอค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครป่วยเชิญเลยครับ
4: เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกครับ
2: ครับผมแล้วนักเรียนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือไปหาหมอครับ
4: ไปหาหมอครับ
2: ครับขอบคุณมากครับใครมีโรคอื่นอีกไหมเชิญเลยครับ
5: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ครับ
2: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ทีนี้นอนอยู่บ้านหรือเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอครับ
5: พักอยู่ที่บ้านครับ
2: พักอยู่ที่บ้านครับขอบคุณมากครับใครคิดว่าโรคที่ตัวเองป่วยแปลกสุดละที่ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นโควิดเป็นอะไรนะไข้หวัดใหญ่มีอะไรอีกมียกมือมาแล้ว1คนเชิญเลยครับ
6: ล้มหัวฟาดแล้วชาครับ
2: ล้มหัวฟาดพื้นแล้วชัก
6: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับอันนี้ฉีกแหวกแนวไปเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของเราครูก็มีข้อสงสัยอีกแล้วเคยได้ยินโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อไหมแล้วแตกต่างกันอย่างไร เมื่อสักครู่มีเพื่อนร่วมกิจกรรมแล้วกี่คน3หัวหน้าเช็คชื่อแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูให้รางวัล2เท่าโอ้โหไวมากเชิญครับ
5: โรคติดต่อนะครับเกิดจากโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่สัตว์คนสู่คนหรือคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คนครับส่วนโรคไม่ติดต่อคือโรคที่เมื่อเราเป็นแล้วจะไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นครับขอบคุณครับ
2: ครับที่เพื่อนตอบถูกไหมเอ๊ถูกนะแต่ยังไม่สุดอันนี้เอาไป 1.5 เท่าขาดอีก 0.5มาแล้วครับเชิญเลย
7: โรคติดต่อนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่โรคไม่ติดต่ออาจจะเกิดจากกำเนิดโดยกำเนิดค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับมา 0.3 แล้วเหลืออีก2นุ่นก่อนยังพอมีลุ้น
8: โรคติดต่ออาจจะมาจากพันธุกรรมของที่ได้มาจากพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างที่ส่งต่อมาหรือว่าถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่เป็นทั่วไปเช่นไข้หวัดหรื
3: คือการเป็นแค่ผื่นผดค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับยัง

0: ชิญจ้ามาถ้าคนนี้ยังไม่ได้ของรางวัลครูเท่าเดิมนะครูจะเก็บไว้กินบ้างนะครับเชิญเลยครับ
1: โรคไม่ติดต่อเกิดจากการผิดปกติของตัวเองค่ะส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีเป็นมีพาหะนำพาเช่นไวรัสปรสิตหรือว่าแบคทีเรียค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับจะบอกว่าไงดีอ่ะสองไม่ยังไม่สองยังเป็น 1.9 แต่ว่าของรางวัลครูจะเก็บไว้ใช้เองบ้างฉะนั้นครูสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแตกต่างกันคือโรคติดต่ออ่ะขอโทษครับโรคไม่ติดต่อก่อนเกิดจากความผิดปกตินะครับของร่างกายเราเองส่วนเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เป็นกลุ่มโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวเป็นพาหะนำโรคมีการถ่ายทอดจากคนสู่คนคนสู่สัตว์สัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนก็ได้นะครับอย่างเช่นโควิดจากหลายเสียงที่ล่ำลือกันมาจากข้างคาวบ้างมาจากนู่นจากนี่บ้างใช่ไหมโควิดก็คือเป็นเชื้อไวรัสนะครับจากสัตว์สู่คนแล้วก็กลายพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันคิดอีกนิดนึงคือแล้วนักเรียนรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม
2: ่รู้จัก
0: เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทีนี้รู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างโอ้โหยกหลายคนพร้อมกันแบบนี้อะเอาก่อนเลยสามารถบอกได้มากกว่า1โรค
3: โรค HIV ครับ
0: HIV ครับเชิญครับ
4: โรคหนองในค่ะ
0: หนองในขอบคุณมากครับ
5: ซิฟิลิสครับ
0: ซิฟิลิสขอบคุณครับใครมีเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรครับเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้บางโรคเราอาจเคยได้ยินชื่อแต่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้เราได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับ
6: เมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่หูดงอนไก่หูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอดโลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มผื่นบริเวณ

อวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อยากินเองงดมีเพศสัมพันธ์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง

0: ความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยกรมควบคุมโรคนะครับทีนี้ถ้ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ นักเรียนรู้สึกอย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเป็นห่วงเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรค
1: ครับผมขอบคุณครับเพื่อนบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโรคและอย่าลืมว่าโรคนั้นสามารถติดต่อได้เชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเห็นใจค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองด้วยว่าถ้าเราไปใกล้หรือว่าทำประพฤติยังไงไม่ทำใช้ของส่วนตัวร่วมกับเขาแล้วเราจะติดโรคเขาไหมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเป็นห่วงและก็ระวังตัวเองนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าตัวเรียนเนี่ยหรือใครบ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนว่าตัวนักเรียนเองหรือมีใครไหมที่มีโอกาสเสี่ยงครับพวกเรามีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมมีหรือไม่มีขอมือหน่อยใครว่าผมหนูไม่มีโอกาสติดแน่นอนยกมือ1 2 3โอ้โหหลายคนแล้วขอบคุณมากครับมือลงมีเหมือนไม่ยกอยู่ 2-3 คนครูเริ่มสงสัยแล้วแล้วที่บอกว่าผมหรือหนูเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ไม่ยกมือแสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงใช่มั้ยมีไหมยังไงครับอ๋อยกไม่ทันแล้วไปครูขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยทุกคนมีโอกาสติดแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตามเพราะว่าอะไรใครครูจะถามว่าพอจะบอกได้ไหมแล้วคิดว่าทำไมเราถึงมีโอกาสติดเชิญเลยครับ
3: การที่เราใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าเราอาจจะมีเชื้อติดมาได้ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
4: อาจจะติดมาจากพ่อแม่ได้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าอาจจะใช้ของที่เป็นของส่วนตัวร่วมกันเพื่อนคนที่สองบอกว่าอาจจะถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านล่ะครับของนักเรียนคิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงบ้างไหมทีนี้ที่เราบอกว่าใช้ของส่วนตัวร่วมกันใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างชุดชั้นในครูว่าชุดชั้นในแยกแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ชุดชั้นในจะผู้หญิงหรือผู้ชายอันนั้นเราไม่ควรใช้ร่วมกับใครอยู่แล้วนอกจากเราไปเข้าค่ายอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยปกติเราไม่ใช้ใช่ไหมครับแก้วน้ำช้อนสบู่รองเท้าบางอย่างอะบางอย่างมันไกลไปนะที่เห็นหลักๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเรามีการสัมผัสไม่ใช่แค่แตะแล้วปล่อยด้วยสัมผัสนานมีการเช็ดรูปเช็ดรูปคลำต่างๆนะครับโอกาสเลยมากขึ้นนะครับถ้าครูจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าแค่ไหนเราตัดเรื่องของใช้ส่วนตัวเมื่อสักครู่ออกนะเอาแค่การมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวคิดว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: โอ้พอบอกเสี่ยงมากถ้าครูจะให้ทำกิจกรรมก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเสี่ยงอ่ะทีนี้ยังไงครูก็เตรียมเกมมาแล้วจะลองดูซิว่ามีใครรอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างขอตัวแทนกลุ่มละ1คนข้างหน้าเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มนักเรียนมีกี่คน
1: 5
0: ครับเอาเลือกไป5ใบทีละกี่คนครับ
2: 4
0: เลือกไป4ใบสี่อ่ะเชิญครับ
3: ก็จำหมดเอาจ
0: ะเลิกอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็วกี่คน
3: ห้า
0: ห้าครับหยิบไปห้าใบเลยครับสามสี่อีกหนึ่งใบกี่คนครับ
4: ห้า
0: ครับเลือกเลยครับกี่คนครับ
2: สี
0: ่ครับเลือกครับสมมุติว่าในห้องนี้มีคนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคไม่เอาผู้ชื่อโรคดีกว่าเอาสมมุติเป็นอยู่1 โรคนะครับตอนนี้ใครก็ได้เรามองหน้าเพื่อนคนไหนถูกชะตาไม่ถูกโฉลกยังไงไม่รู้เดินไปฉีก1ข้อสีไหนก็ได้ให้เพื่อนคนนั้นฉีกได้เลยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องเรียบหรูเอาแค่อยากให้เพื่อนคนนั้นมันใน1ใบอ่ะมีอยู่4สีใช่มั้ยครับครูคละสีกันไปแต่ทีนี้เราเห็นหน้าเพื่อนคนเนี้ยเอ๊ะให้สีม่วงแล้วกันก็ฉีกเอาสีม่วงให้เพื่อนอ่ะลงมือครับแลกเปลี่ยนให้ได้แค่1คนใครก็ได้1คนเดียวเรามองหน้าใครใครก็ได้ให้ไปเลย1สีจะระหว่างกลุ่มหรือในกลุ่มก็ได้ลงมือเลยครับเร็วฉีกของเราให้เพื่อนอันเดียวครับฉีกอันเดียวคนเดียวคนเดียวเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูลองจับขึ้นมา1ใบโดยไม่มองด้วยนะสีอะไรครูก็ไม่เห็นด้วยสีเขียวสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าของใครมีสีเขียวอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครได้สีเขียวมาแสดงว่าเราได้รับแจ็คพอตจากคู่ของเราเอ้าทีนี้ใครที่ได้กระดาษฉีกจากเพื่อนขอดูหน่อยว่าได้สีอะไรกันบ้างสีเหลืองรอดสีแดงรอดอ้าว2เขียวเลยกลุ่มนี้2เอากลุ่มที่6ใช่มั้ยอ๋อกลุ่มที่4ขอโทษกลุ่มที่4รอดหมดเลย

สองดับหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งขอดูด้วยค่ะไม่ได้ด้วยอ๋อไม่โดนสีเขียวโดนไปหนึ่งกลุ่มที่หกมีเขียวไหมเขียวหนึ่งกลุ่มที่ห้าก็เขียวหนึ่งเห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับเป็นหรือไม่เป็นทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดนะครับไม่ต้องเศร้าไปนะคนที่ติดเมื่อสักครู่นี้ชีวิตเราอาจจะมีการระวังป้องกันมากกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นแค่เกมทีนี้มาดูว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดจากทางไหนได้บ้างอันดับแรกจากเชื้อไวรัสนะครับอันที่2แบคทีเรียอันที่3ปรสิตและอันที่4เกิดจากโปรโตซัวแต่ละโรคมีพาหะแต่ละชนิดนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของโรคมาดูก่อนว่าถ้าในผู้ชายนะครับจะมีอาการอย่างไรตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ในผู้ชายจะมีอาการแสบเจ็บขณะปัสสาวะนะครับที่บริเวณมีผื่นมีที่ขาหนีบมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่ผิดปกติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนะครับในผู้หญิงถ้ารู้สึกเจ็บเสียวท้องน้อยขาหนีบหรือมีฝีหรือมีอาการคันหรือในผู้หญิงที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาการตกขาวนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรทำอย่างไรดีปรึกษาแพทย์นะครับอย่าไปอายนะครับและอย่าไปคิดว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ติดเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมได้ติดได้ฉะนั้นถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราลองมาดูพื้นฐานของโรคแต่ละโรคคร่าวๆก่อนนะครับซิฟิลิสนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากแบคทีเรียนะครับตัวรายละเอียดครูมีไว้ให้ในใบความรู้แล้วนะครับแต่เนี้ยลองคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าซิฟิลิสเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะหายเองหมายถึงอาการภายนอกแต่นะครับอาการภายนอกหายแต่เชื้อยังมีอยู่ในร่างกายมีทางรู้ทางเดียวคือต้องตรวจเลือดเท่านั้นนะครับโรคต่อไปแผลริมอ่อนอันนี้เกิดจากทิเลียนะครับในผู้ชายจะมีตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับต่อมาก็จะแตกเป็นแผลมักมีหลายแผลนะครับขอบแผลไม่แข็งในผู้หญิงนะครับถ้าเป็นแผลจะมีแผลอยู่ที่บริเวณผนังช่องคลอดนะครับหรือปากมดลูกหรืออาจจะมีอาการตกขาวร่วมด้วยนะครับและอาจจะมีการเจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศในขณะร่วมเพศกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองนะครับสาเหตุอันนี้เกิดจากแบคทีเรียเหมือนกันนะครับอาการเนี่ยจะมีตุ่มหรือมีแผลตื้นๆเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับหรือบริเวณผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีเนี่ยจะมีอาการแสบร้อนนะครับแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบอันนี้โชคดีหน่อยยังไม่พบในประเทศไทยนะครับแต่อาการคร่าวๆก็คือเกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศขาหนีบซอกขาหรือบริเวณที่หน้าคอและปากนะครับ
หนองในหนองในก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการคือในเพศชายจะมีอาการปัสสาวะขัดแสบมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะนะครับถ้าทิ้งไว้อาจจะทำให้เป็นหมันได้นะครับถ้าในผู้หญิงนะครับจะมีการตกขาวมีกลิ่นไม่คันนะครับมีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกทวารหนักคือบางรายอาจจะมีหลายอาการร่วมด้วยนะครับและที่น่าเป็นห่วงคือในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อมาจากคุณแม่ได้นะครับโดยผ่านทางช่องคลอดนะครับหูหงอนไก่อันนี้หูหงอนไก่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นติ่งเนื้อลักษณะคล้ายหัวของไก่บ้านใครเลี้ยงไก่ไหมมีบ้านใครเลี้ยงไก่ไหมครับหูหงอนไก่อยู่ลักษณะเป็นติ่งเนื้อเยื่อยื่นออกมาคล้ายกับหัวของไก่นั่นเองนะครับหนองในเทียมหนองในเทียมอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอาการจะคล้ายกับหนองในก็คือมีการแสบและมีหนองไหลบริเวณที่ท่อทางเดินปัสสาวะนะครับของผู้หญิงอาจจะมีตกขาวด้วยนะครับหูดข้าวสุกอันนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสนะครับพ็อกซ์ไวรัสนะครับทีนี้อาการเนี่ยก็จะเป็นตุ่มนะครับผิวเรียบขนาดเล็กมีสีขาวตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋มนะครับอันนี้อาจจะบริเวณท้องน้อยก็ได้ขาหนีบก็ได้ด้วยนะครับพยาธิช่องคลอดนะครับอันนี้มาเกิดจากโปรโตซัวนะครับอาการในผู้หญิงก็คือมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นนะครับระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศส่วนผู้ชายมีของเหลวเป็นเมือกใสไหลออกมานะครับหรือมีหนองปนออกมาด้วยนะครับเชื้อราในช็อตสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะครับในผู้หญิงก็จะมีอาการคันมากน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับของผู้ชายก็จะมีอาการคันเหมือนกันและอาจจะมีปวดแสบปวดร้อนบ้างนะครับโลนโลนลักษณะอาการก็คือคล้ายเหานะครับอาศัยและออกไข่ตามรากขนชอบดูดเลือดนะครับหิดเกิดจากตัวไรนะครับตัวไรชนิดหนึ่งเมื่อมีตัวไรนั้นอยู่นะครับเมื่อมันมาอยู่บริเวณ อวัยวะเพศของเรานะครับก็จะมีตุ่มใสหรือเป็นหนองคันนะครับและจะคันมากในเวลากลางคืนเริ่มอวัยวะเพศอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะมีอาการมักจะมีการแสบคันนะครับถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะมีหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับหรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นครั้งแรกจะมีอาการรุนแรงนะครับและใช้เวลานานมากกว่าจะหายทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้ลองสังเกตดูซิว่าในผู้ชายจะมีอาการอย่างไรนะแสบร้อนคันหรืออาจจะมีหนองในผู้หญิงจะมีอาการตกขาวนะครับอันนี้ครูแนะนำเป็นการส่วนตัวแนะนำว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับควรจะใส่ชุดชั้นในและกางเกงชั้นในเป็นสีขาวเราหรือสีอ่อนไม่ควรใส่สีดำหรือสีที่น้ำเงินเข้มสีกรมท่าพวกนี้เพราะว่าเมื่อเกิดมีหนองหรือมีสารคัดหลั่งหรือของเหลวออกมาจากร่างกายเวลาออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผิดปกติหรือไม่นะครับมันจะไม่มีคราบให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีขาวเนี่ย

มันจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คราบแห้งเนี้ยเป็นแค่คราบแห้งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อใครน้ำแต่ถ้าแห้งแล้วมีสีอื่นแปลกปลอมอย่างสีเหลืองสีเหลืองเข้มหรืออาจจะออกเป็นสีม่วงอ่ะนั่นแสดงว่าเรามีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเสี่ยงรับเชื้อเมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับข้อที่2หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถสังเกตอาการได้ตามร่างกายทันทีสังเกตได้ไหมไม่ได้เพราะบางอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับบางชนิดอาจมีการฟักตัวเพราะเชื้ออยู่เป็นเดือนนะครับและข้อที่3ใช้ถุงยางอนามัยคือตัวช่วยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมป้องกันได้ไหมได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะบางชนิดเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการสอดใส่นะแค่สัมผัสก็ติดได้นะครับทีนี้ใบงานที่ครูให้ไว้ไปแล้วนะครับใบงานที่1มีอยู่กี่ตอน2ตอนตอนที่1ให้เลือกตัวเลขให้สอดคล้องกับระหว่างโรคและอาการนะครับส่วนตอนที่2ลองอ่านพร้อมกันซิตอนที่2เขาจะทำอะไรข้อที่1ของตอนที่2การป้องกันใช่ไหมครับแล้วข้อที่2ล่ะเมื่อเราทราบว่าตัวเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรตอนที่2ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ด้วยวิธีของตัวเองนะครับครูให้กระดาษกรุ๊ปบลูไปแล้วใช่ไหมครับจัดการได้เลยส่วนตอนที่1มีคะแนนพิเศษให้กลุ่มไหนตอบถูกมีพิเศษให้นะครับลงมือทำได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเสร็จไหมเอ่ยส่วนพวกเรานักเรียนต้นทางเสร็จกันหรือยังทีนี้ลองมาดูตอนที่1ก่อนนะครับลองมาดูเฉลยว่าอะไรสอดคล้องกับอะไรบ้างข้อที่1สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลองดูซิว่าอะไร1โรคเอดส์8เริ่ม9หูดข้าวสุกและ10หูดหงอนไก่ข้อ2สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเห็นไหมครูบอกแล้วว่าใน1ข้ออาจจะตอบได้หลายคำตอบมี2ก็คือซิฟิลิสนะครับแผลลิ่มอ่อนหนองในหนองในเทียมกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองและโรคกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบนะครับข้อที่3ถึงแก่ชีวิตได้เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาแล้วมีซิฟิลิสข้อเดียวเองเหรอโรคเอดส์นะครับข้อที่4โรคอะไรนะข้อ4อ่านว่าโรคหวบเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นงงกันหลายคนเลยนักเรียนทางบ้านครับงงกันไหมงงเนื่องจากก่อให้เกิดโรคอวัยวะแหว่งได้ก็คือโรคของข้อที่3แผลลิ่มอ่อนนะครับข้อ5สาเหตุจากเชื้อชนิดเดียวกับมะเร็งปากมดลูกฮะหูดหงอนไก่ลองดูสิข้อ10หูดหงอนไก่อ่ะถูกข้อ6ครับเมื่อหายแล้วสามารถเป็นซ้ำได้หากภูมิต้านทาน

0: ลดลงมีเลิมมีเอทมีอะไรอีกมีหนองในด้วยเหรออ่ะลองดูเริ่มมาจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสนะครับพรุ่งนี้เป็นโรคฉวยโอกาสคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะกลับมาเป็นได้อีกข้อ7นะครับจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนะครับฉวยโอกาสในที่สุดก็คือโรคเอดเราต้องแยกก่อนนะเอดกับ HIV คนละส่วนกันนะครับข้อ8ในระยะแรกจะเกิดแผลบริเวณกว้างขอบแข็งก็คือซิฟิลิสข้อ9ทำให้ตกขาวมีความผิดปกติคันอะไรนะอ๋อแผลริมออนดูซิว่า11และ12เลยครับเชื้อราช่องคลอดและพยาธิช่องคลอดข้อ10มักพบในชายมีอาการปัสสาวะขัดเจ็บแสบและมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ4กับ5ก็คือหนองในและหนองในเทียมข้อสุดท้าย11โรคเอดส์นะครับทีนี้ตอนที่2กลุ่มไหนพอจะนำเสนอได้บ้างไหมเชิญเลยครับกลุ่มที่5
1: ขั้นตอนการปฏิบัติตนนะคะ1คือการป้องกันนะคะการที่เราไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะไม่การใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะและการเรียนรู้อาการหรือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคนั้นๆค่ะ
2: การรับมือเมื่อติดเชื้อนะคะ1ปรึกษาแพทย์เข้ารับการรักษาค่ะรักษาให้ทันก่อนที่โรคจะลามเป็นหนักค่ะเมื่อรักษาแล้วกินยาตามที่หมอสั่งและไปพบแพทย์เป็นประจำค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครพอจะนำเสนออีกไหมครับเชิญได้เลยครับกลุ่มที่3มา
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับการป้องกันในเกี่ยวกับการโรคทางเพศครับ 1. ใส่ถุงยางอนามัย 2. รักษาความสะอาดร่างกาย 3. ฉีดวัคซีนป้องกัน 4. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆครับวิธีการรับมือนะครับ 1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเสี่ยง 2. ตรวจสุขภาพจำปี 3. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นที่เป็นของจำเป็นครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับในตอนที่1ตอบถูกกันบ้างไหมนะครับและในตอนที่2นะครับในขั้นตอนการดูแลป้องกันนะครับต่างๆมีความคิดเห็นตรงกันกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับสรุปบทเรียนวันนี้ก็คือเหตุเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหตุเกิดจากการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งเป็นหลักนั่นเองนะครับ2สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดได้ไหมก็สามารถติดได้นะครับและเกิดพยาธิสภาพที่อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นๆเนี่ยสัมผัสกันก็สามารถติดได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่เหมือนพอครูพูดว่าสารคัดหลั่งมีคนงงใช่ไหมเดี๋ยวคาบหน้านะครับครูจะมาเฉลยให้ฟังทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์นะครับ ิ่งของขอโทษครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน2ใบงานที่1เรื่องรู้เท่าทันเอดส์นะครับและ3กระดาษลิฟชาร์ตนะครับหรือถ้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนของคุณครูนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่ทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สหัสสมพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

มาริเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความ

ผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจ

กนิกรในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิกรเป็นบุคคลที่

จนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจกะนิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจกะนิคนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้าถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจกะนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจกะนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจกะนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่ปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจกะนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจกะนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจกะนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจกะนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจกะนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจกะนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจกะนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจกะนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิครนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะการนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแล่มกะแล่มหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันนึงคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชม

คะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอชมคะนี่คืออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแลตอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้สิค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทําให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคําว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะกินเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืม

อือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงจำค่ะจำว่าไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยหม้อแมวค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยนึงนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเขียนหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้2แบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มี2หัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคําว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคําควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคําควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คําว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะออโอค่ะนะคะงองงัวหางยาวจําได้แล้วนะคะจําได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คําว่ากะป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียน

0: รู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอหานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและกระซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพ่วงสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาหักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ๆเรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบ
1: อมีแท้
2: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราข้ามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแดได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าข้ามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมากไม่อย่างล่ะ
1: ข่อยมากหมากลิ้นจี่ย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
2: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้
2: ๆโอ้ยว่าอยู่นี่จนค่อยคืดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
1: ค่อยก็คืดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
2: เออไป
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมะดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมะดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพ ื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื่นใจย่ำเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื่นใจย่ำเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื่นใจนะคะซื่นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่าย่ำนะคะคุณผู้ชมย่ำค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื่นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื่นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
3: อ
0: แขวงจำปาสัก

มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าเทเลแกปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได
0: ้วันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขน ถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบาก นะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
2: ชันมาก
1: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
2: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
2: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
2: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
2: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
2: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
2: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
2: 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
2: ี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
2: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
2: ของดีเขาก็เยอะ
1: มากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้หมดไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรา 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
2: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
2: เกือบทั้งหมดเลย
1: ใช่
2: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
2: อ
1: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
2: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
1: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
2: งราย
1: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
2: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยล

0: น้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามอง

0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือ เมืองชายแดนนะครับ เวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีน

0: ตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายคือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่า กับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
1: ิน
0: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนน1เส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดนึงของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข็งละลาย
1: ใช
0: ่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมาก แต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: จริงด้วยนะ
0: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่
0: ยหนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่สมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหา ที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ขับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสนึงที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกันกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: เขาร่วมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็นมอร์นิ่งทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สารเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้น

0: ที่ให้ถ่ายได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
0: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
1: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
0: ไม่ใช่
1: แล้
0: วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไม่
1: ใช่ข้อหัวกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอไม่งั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำบาดาลขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: พูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอ้การที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วน
1: ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าประชาชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
1: ค่ะ

0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีเรามีตัวช่วยเนี่ยเพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอ่ะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆ อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: เราทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆอาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคเอกชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคเอกชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยอ้าวไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ท่านชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อในระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอราวัณดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ย

0: เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได
1: ้
0: มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย์ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาพพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางนึงนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองอะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นอะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่องว่า connectivity เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: จากตอนออก
0: East West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ย connectivity ทั้งนั้น ประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแหม่งร
1: ั
0: ฐมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้ connectivity เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้ามแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้ามแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งนึงนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์จ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้ฮึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อา

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ

0: อย่างนี้นี่เองอะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1

0: ปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเนซ่าไปรอดเลยคอมม่าเอ้ย
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอนานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ได้ละแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปี๊ดปี๊ดขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
4: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
3: โอ้โหยอดไปเลยครับ
4: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
3: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวนี้พ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
5: ปี๊ปปี๊ปบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
4: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
5: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
3: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรอ
4: ภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
3: อย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
4: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
3: ดีเลย
4: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498 สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
3: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
4: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
3: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหอุ๊ยสูงจังเลยอะอะไรอะ
4: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
3: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
4: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาได
3: ้อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
4: ขอเนซ่านึกก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
3: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
3: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
4: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ

0: โอ้โหสวยจังเลยอ่ะก็ทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาข้างบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
0: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
1: เปล่าหรอกค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะ

0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
2: อ้าฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
1: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
3: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอม

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีแล้วตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิงจ่าวกุ้ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วน

แรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่สองคือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับและก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนถิทูห่าเหวียนถิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเกิลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเบยอังเดยหล่าแอมไมนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องไมนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมามิงเหวินเถ

หมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆนะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสาธุสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกามเอิญแอมโตยแขวกามเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าก่อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากามเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินหลวยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมแอมเตนหล่าซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซดวูยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซดวูยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซดวูยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซดเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซดเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซดเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่นเซดเฮินแห่งเดือกกับแอมเซดเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งเซดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวแองอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1เกาหอยประโยคคำถามองเตนหลาซีอะองเตนหลาซีอะบาเตนหลาซีอะบาเตนหลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนหล่าตามด้วยชื่อองเตนหล่า

0: บ่าเตนหล่าตามด้วยชื่อบ่าเตนหล่ารูปแบบที่2ก่อยประโยคคำถามเตนองหล่าซีอะเตนองหล่าซีอะเตนบ่าหล่าซีอะเตนบ่าหล่าซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองหล่าเตนองหล่าเตนบ่าหล่าเตนบ่าหล่าต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนหล่าซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนหล่าตัวอย่างเช่นซินตึเจ๋ยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธิ์ซินตึเจ๋ยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธิ์การแนะนำคนอื่นซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแองซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแองซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยโกเดยหล่าจิซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยโกเดยหล่าจิซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยอังเดยหล่าแอมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยอังเดยหล่าแอมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจิเดยหล่าบ่านซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยจิเดยหล่าบ่านซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแอมเดยหล่าเก่าซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยแอมเดยหล่าเก่าตัวอย่างเช่นซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยอังเดยหล่าแอมไมซินเจ๋ยเถี่ยวเหวยอังเดยหล่าแอมไมการถามสารทุกสุขดิบเถยก๋อแข่คงอะเถยก๋อแข่คงอะโกก๋อแข่คงอะโกก๋อแข่คงอะแอมก๋อแข่คงแอมก๋อแข่คงบ้านก๋อแข่คงบ้านก๋อแข่คงแองก๋อแข่คงอะแองก๋อแข่คงอะการตอบจะตอบว่าเถยแข่เถยแข่โกคงแข่โกคงแข่อังบิงเถืองอังบิงเถืองมิงหวนเถมิงหวนเถแอมบิโอมแอมบิโอมมารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก๋อแข่คงอะแองก๋อแข่คงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแข่กล่าวเอิญแอมโตยแข่แปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นแองก๋อแข่คง Anh có khỏe không? แปลว่าพี่สบายดีไหม Cảm ơn anh. Tôi khỏe. Còn anh thế nào? Cảm ơn anh. Tôi khỏe. Còn anh thế nào? แปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อ Xin lỗi, chị tên là gì ạ? Xin lỗi, chị tên là gì ạ? Tôi tên là Xuân. Còn em tên là gì? Tôi tên là Xuân. Còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วrất vui được gặp anh rất vui được gặp anh rất vui mừng được gặp chị rất vui mừng được gặp chị rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được làm quen với bạn rất hân hạnh được làm quen với bạnเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được gặp em แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็น em cũng rất hân hạnh được gặp anh em cũng rất hân hạnh được gặp anhน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวอังอ่ะจ่าวอังอ่ะตามเบียดจีอ่ะตามเบียดจีอ่ะแหนกับหลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: chào em có nhớ chị không
2: có ạ sau này chị thế nào chị có khỏe không
1: cảm ơn em chị khỏe còn em thế nào
2: em vẫn khỏe ạ
1: hôm qua chị thấy em đi với một em ở siêu thị phải không
2: vâng đó là em trai em ở tên là hà
1: chị phải đi trước nhé rất vui được gặp em
2: vângEm cũng rất vui được gặp chị. Em chào chị ạ.
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค
4: ่
3: ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสำคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: อืม ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วยนะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอันต้าซาวในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามเนี่ยถือว่าสูงมาก
3: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
4: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
3: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
4: นี้อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
3: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
4: อาจจะสำคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
4: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหานึงก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมาก
3: เร็วมาก
4: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจะต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบถีวีอาร์เออันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือผัก
0: แปลว่าข้างนอก
1: ผักใช่ค่ะผักแล้วข้างบนคือวีข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: ค่ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: ทางซ้ายเวนจกทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรุนจอกทางซ้ายเวนจอก
0: ค
1: ุณตูนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยักกูกี้어디있어요ยักกูคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากุกิโอดิอิสโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: ไปอยู่ในห้าง
1: ค่ะอิชิเงอิสโย
0: ครับ
1: อิสโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าสองก็อิชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีกชั้นเองอีกเลยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากุกได้เลย
0: อ๋อยากุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: ถ้าสถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆทิ้งไปได้ค่ะ Odi isoyo
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่า

0: ถึงไปได้นะคะหาจังซิลี่ออดีอิสโซยแล้วตอบได้ว่าถ้าหาจังซิลอยู่ทางซ้ายหาจังซิลี่เวนโจเกอิสโซยต้นที่ตอบก็เอถึงไปไม่ได้หาจังซิลี่เวนโจเกอิสโซยทวนอีกครั้งหนึ่งก็หาจังซิลี่ออดีอิสโซย
1: ครับ
0: หาจังซิลี่เวนโจเกอิสโซยได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
0: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
1: ต้องหาเลยคร
0: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอีออดีอิสโซยชิกตังอีออดีอิสโซยแล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
1: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
0: ชิกตังอีโอชิงเออิสโซยโอชิงเออิสโซยโอชิงคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอีโอชิงเออิสโซยแต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
1: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
0: ้โอชิงเออิสโซยได้
1: เลยตอบเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
1: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
0: ์ข้างๆ
1: ข้างซ้ายอาจารย์
0: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก้าเจเวนโจเกอิสไซเวนจกแล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ข้างขวาของผม
0: ใครก็โอรุนโจเกอิสไซทางขวาอยู่ทางขวาโอรุนโจเกอิสไซอยู่ทางซ้ายเวนโจเกอิสไซ
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะเชกี้ออดีอิสไซหนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต
1: ๊
0: ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งตรงหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสไซหนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คเช็คซังวิเออิสไซเช็คนี่คือเช็คซังเช็คซังวิวิบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสไซเช็คซังวิเออิสไซ
1: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
1: 옆에
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: 책옆에있어요
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดพอนฮิวเดพอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดพอนี่อิสโซย
1: กระเป๋าคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
1: ่ครับ
0: ฮิวเดพอนี่อิสโซย
1: มีโทรศัพท์มือถืออยู
0: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสโซยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถือ
0: กระเป๋าถือคือว่ากระเป๋
1: าน
0: ะคะจีกับอีกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋าถืออิสโซยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าถือค่ะจีกับอีกระเป๋าอันเน่อิสโซยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดพอนมีด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: เช็คกี้어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책기어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요

อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูกออันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่น

0: ็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ยอันยองฮาเซโย
0: ชาวจีนเนสโย
1: เน่잘지냈어요ตุนชิโต잘지냈어요
0: เน่ชาชินาโซโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮโยช้อปปิ้งเหรอ어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆฉันก็เข้าใจ
0: เลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคงบูเฮยอเรียนอยู่ค่ะคงบูเฮยอ
0: เรียนอยู่
1: ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีรื้อผายอ
0: ทีวีรื้อผายอทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอยเ
0: ช็คอีกอย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอิลกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึลหรือรึแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลกอย
0: ก็สามารถเข้าใจกัน
1: ค่ะแล้วพับอึลมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้ค่ะ
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโอยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโอก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโอแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: อง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโอดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ก็ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่ากาลุชอยอฮันกูโกะรึกาลุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึกาลุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกะกาลุชอย
0: ฮันกูโกะกาลุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือคงบูเฮยฮันกูโกะรึคงบูเฮยก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกะแล้วเรียนคือคงบูเฮยก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึคงบูเฮยตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโกะ공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะ를가르쳐요
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะ를공부해요
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยเหรอครับถามว่าอะไรดีครับ
1: อีรึเฮโย
0: อีรึเฮโย
1: ทำงานแต่ว่าอินเฮโยก็ได้ค่ะอินเฮโย
0: สั้นๆว่าอินเฮโยก
1: ็ได้หรือรึคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่ายออ
0: ๋อใช้ด้วยกันได้
1: ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือจาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็ดื้อก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่ายอ
0: ท่ายอเลยก็ได้นะครับเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: แล้วก็ชิวโยก็ง่าย
0: อ
1: ันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆแล้วก็ชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่เปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จาโย
0: จาโย
1: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื
0: ้
1: อจาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็ เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะ

0: ที่ไหนตรงบอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้ว
1: ครับ
0: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
1: ็
0: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูโกะ공부해요ดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
1: ดูที่โรงภาพยนตร
0: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวันยองฮวากวันเอซอกยองฮวาเรื่อยไปอ๋อยองฮวาเรื่อยไปเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมโกยกินข้าวพับโมโกยที่ไหนคะ
1: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
0: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอกพับโมโกยแล้วที่อื่นนะคะ
1: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
0: จีบเอซอกพับโมโกยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: สมมติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบนี
0: ้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮยออ
1: ุนดงเฮยออ
0: ุนดงเฮยอออกกำลังกายที่ฟิตเนสชัยุกวันเอซออุนดงเฮย
1: อ
0: ชัยุกวันเอซออุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะโคงวันเอซออุนเฮยอโคงวันเอซออุนดงเฮย
1: อแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
0: พักผ่อนก็ชิโอยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบสบ้านคือจิบที่บ้านจีเบสแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบสชิโอย
1: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
0: ทำงานคืออิลเฮยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฟซาเอซออิลเฮย
1: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนแล้วยังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอคายอก
1: ็
0: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
1: มันเกิดขึ้นที่นั่น
0: เกิดขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอคาย
1: อ
0: เรียนที่โรงเรียนฮ
1: ัก
0: โกเอโซคงบูเฮลถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก
1: ็
0: เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
1: ้
0: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยเรียนหนังสือต่อแล้วฮักโกเอโซคงบูเฮล
1: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตา

0: นะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นชายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะฮะยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
1: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีรัตน์ค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะรอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดาเนียล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดาเนียลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst ครับ
0: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: หลายเหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: เป็นทุกอย่างเรือมิดยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นเฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมเราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายาม

0: ำสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
1: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
0: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับ our country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู่กับ
1: อาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบยูนิตี้แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนยูนิออนแบบเหมือนยุโรปนะฮะ
0: ครับ
1: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
0: ผมคิดว่าเรามี
1: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
0: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าในยูนิตี้นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่บาลานซ์เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging
1: challenging
0: very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governance ในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มีpotential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับในอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับสวัสดีครับก็คืออะไรดี
2: ขอบคุณมากครับอุตส่าห์เสียเว

0: วันนี้วันอาทิตย
1: ์ใช
0: ่กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
1: พ่อ
0: เ
1: ก็วันอาทิตย์จริงมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อย
0: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: เพิ่งมา
0: ค่ะยังเพิ่งมา
1: เป็นชายยังใหม่เลยที่ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
0: แล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
1: ก็เป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
1: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
0: พิพิธภัณฑ
1: ์ใช
0: ่
1: แปลก
0: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
1: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่น
0: ี่
1: เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค
0: ่
1: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่า culture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
0: ีย เช
1: ื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
0: อ๋อต้องกำเนิด
1: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
0: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
1: ก็ค่อนข้าง
0: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็แห่ง
1: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่ยังไง
1: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
0: คุณคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
0: โอ้โห
1: ภาษาบอกว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
0: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะมีใจหน้าตา
1: บ
0: ริโตอินเดีย
1: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยค
0: ุ
1: ยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
0: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
1: ่
0: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินนะก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีบอร์เดอร์มากขึ้นขอต้อนรับคิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะมีไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
0: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นไข่ข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
0: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
0: อ๋อเหรออ
1: ร
0: ่
1: อยมาก
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
0: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
1: HDB ค่ะ
0: HDB.
1: เป
0: ็
1: นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
0: ์
1: ก็คือมาซื้ คนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
0: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
0: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
1: ที่นี่แพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
1: บาทไทย
0: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่า

0: ือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
1: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โ
2: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพารถไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
0: ค่ะร้านเทียนเทียน
1: อันนี้อ๋อกงกัง
0: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
1: โอเค
0: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
1: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะครับก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
2: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทนะ
1: ครับก็ไม่แ
0: พงราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพลินไปเลยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติวัน
0: ชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้บัสจะ
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
0: อ๋อออกมาแล้วอันนี้นะสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: เป็นนาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะ

พราะว่าคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ได้แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่หรอ
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
1: ๆคือ
0: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้บอกประโยคว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก็ตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะ
1: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไป

0: ก็ชี้เอา
1: อ
0: ย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเป็นเส้นมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ

เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วย อาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะ กันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงิน

0: นกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
0: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
2: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
0: ว่าอุจจามันก็
2: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบออก
1: แล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
0: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวหรือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเรานะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารรมสารรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
0: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
0: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
0: ครับใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
2: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับและอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาแล้วก็เซาท์ซูดานนะครับ
1: เยอะไม่แพ้กันเลยนะต้องดูพออยู่นะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
1: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
2: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
3: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลิโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
2: ยังไม่หมด
3: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคมารูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
2: ใช่
1: ไม่เหมือนก
3: ัน ไม่เหมือนกัน
2: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
3: แล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22
0: จริงค่ะ
2: เยอะมาก
1: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
3: ัง
1: โผล่อยู่ยังต้องอ่านโผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
3: ง
1: แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
1: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
3: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
1: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ก็จะมีจิบูติซูดานเอเรเทียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ณกรุงอันตานานาริโว
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครั

0: ราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่อย่างแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันพฤหัสตอนเช้าใช่ไหมครับหร
1: ือ
0: ช่อง
1: ทางเช้านะครับ
0: 6 โมงเช้าถึง 6 โมงครึ่งหรือช่องทางFacebookก็ได้ก็จะได้

0: ส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบภั
1: ยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาดีไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไ

ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาคาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016 ถึง 2021 เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียมอร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้ลุกหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซียร่าลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบิน

0: รงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมาธิการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเนาะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มา
1: เปิดสถานทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูต สู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกษัตริย์ของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยค
1: ่
4: ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะไกลไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอแต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
3: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือ
1: โมร็อกโก
4: ไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโบ
1: ที่
4: จะผ่านกันค่ะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นั
2: ทแห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมันต้องมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
2: ใช่เลย
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิก
2: มาดากัสการ์
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
2: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อยๆ
2: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: ใน ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
2: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
3: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
2: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
3: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
2: บุกเบิก
3: คนไทยกลุ่มน้อยที่เคยได้ไปนะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับ กาน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
4: อยู่แอฟริกาตะวันตก
3: ของปุ้ย
4: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเล
2: ค่ะ
4: ติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
2: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเออมันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเนาะ
2: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ้น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
5: แอฟริกาใต้
1: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: อย่าลืมกด
1: ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กด
1: เลิฟ
2: ได้ค่ะ
1: กดเล
2: ิ
1: ฟได
2: ้ค่ะ
1: เองนะครับ
4: กดขำก็ได้นะ
1: กดขำก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยโอเคโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
4: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
1: แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
4: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ 6:00 น.รายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
1: ใน
4: Facebook ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
5: สีสันแอฟริกา
1: ครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงคาค่ะโมเฮงคาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้า

ขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเทบูมาซาเทบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะทมิซาปีบีลาทมิซาปีบีลาทมิก็คือข้าวซาแปลว่ากินนะคะปีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิซาปีบีลาอ้าวถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาปีบีซาปีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามาเนซามาเนซามาเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มาเนซานะคะมาเนซาก็คืออาหารเช้าเอาวานนิเลซานิเลซานิแปลว่าวานเลก็คือกลางนะคะกลางวานซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ละอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ละอาหารแล้วอ้าวพอถึงละอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี่ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่แบบอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาทะเลป๋าซาเกาทะเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาปาซาเกาทะเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารนู้นอาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็ถามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่า1ชาม1จานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืมเชฟบินน้องนะฮะก็เชฟบินก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสานเฉียงเหม่ไปสานเฉียงเหม่เนาะไปสานก็คือเงินนะฮะเฉียงเหม่ก็คือเคลียร์เงินก็คือเชฟบินนั่นเองนะไปสานเฉียงเหม่หรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยชิมเมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเรียนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเวเปกาเกะเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เวเปกาเกะหมายถึงเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกตของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกตยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกตหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซ่เลเซ่มีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซ่เลเซ่ถ้าท่าเรือเลเซ่เลเซ่นะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตอนนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่เลเซ่เราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะฮะจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดนะจะมา เวเปียกาเกะตัวเฉินเดต้องพูดแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะซียงซียงซีแปลว่ายายงก็คือลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือซียงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวซียงเรารู้แล้วบางคนอะไปซียงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงซีข้างค่ะซีข้างข้างแปลว่าห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือซีข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดู

0: ู่ที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
1: จะใส่หรอชิจะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลงไปรู้เล่ายามเลยหิ
2: ยาสักห้างหัวตัวบีตายเจ็บพุ่งยาบาดไห
1: มปีดอบาสเซลเล่ายามเลย
2: ท้ายตายยงหัวตัวบีพาสปอร์ตเตะเช่ายาบาดไ
1: หมเจสุอเมียยี่เต็มมาเลยชิ
2: ยาบาดเลยกูยี่เปียลุวันตาบาดเลยกูเนี่ย

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ภายหลังจากการอสัญกรรมของท่านผู้นำสูงสุดคิมจองอิลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือผู้สืบทอดอุดมการณ์ชูเชตกทอดสู่รุ่นทายาทเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันที่คิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดาและทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งโลกสังคมนิยมอันโดดเดี่ยวความแคลงใจต่อภาวะความเป็นผู้นำอายุน้อยของคิมจองอึนที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อบวกกับความอดกลั้นต่อการถูกประชาคมโลกกดดันทุกวิถีทางอาจทำให้ทั้งโลกตกอยู่ท่ามกลางหายนะเพียงชั่วข้ามคืนพวกเราได้เดินทางกลับมาเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งกรุงเปียงยางยังคงเหมือนกับพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งทริปนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ภาพเดิมๆได้หวนกลับมาให้เราได้เห็นอีกสถานที่เดิมๆที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ระยะห่างระหว่างบ้านกับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเกาหลีเหนือในวันนี้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเราได้ออกเดินทางสู่ชนบทสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติที่สวยงามและดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองเพียงลำพังไม่อาจทำได้ในความเป็นจริงในสังคมซึ่งกำลังเชื่อมโยงกันเป็นโลกหนึ่งเดียว

เกาหลีเหนือชูเชที่107ชาวเกาหลีเหนือเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของตนนั้นได้ยึดโยงกับตำนานมากกว่าเกาหลีใต้เสมือนเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งต้นสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีมาตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์ตันกุนวังกอมโดยมีเมืองหลวงแห่งแรกชื่อวังกอมซองหรือเปียงหยางในปัจจุบันในสมัยที่ประเทศถูกแบ่งแยกเป็นเหนือใต้มาไม่นานเกาหลีเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าใต้มีจำนวนประชากรมากกว่ายังเป็นเส้นทางการค้าที่ติดกับภาคพื้นทวีปกับประเทศคู่ค้าสำคัญคือจีนและรัสเซียแต่ด้วยการทุ่มเทงบประมาณในการเสริมสร้างกองทัพและอาวุธนิวเคลียร์ที่เกินตัวทำให้กระทบต่อการบริหารแบบคอมมูนคือมีระบบเศรษฐกิจแบบมวลรวมส่งเข้าส่วนกลางและรัฐจะเป็นผู้จัดสรรปันส่วนแก่ประชาชนภาพความแร้นแค้นยากจนในเกาหลีเหนือดูว่าจะถูกประโคมข่าวให้เชื่อเช่นนั้นการปลุกกระแสชาตินิยมให้เชื่อตามผู้นำบอกและการหลบซ่อนภาพ

0: ความเป็นจริงบางอย่างทำให้เกาหลีเหนืออยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยเกิดคำถามเสมอว่าไปเกาหลีเหนืออันตรายไหมมีอะไรน่าดูเหรอทริปนี้เราชวนพลอยไพลินคิมสาวลูกครึ่งเกาหลีไทยร่วมเดินทางไปด้วยยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้เราในการลุ้นว่าเธอจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่พาสปอร์ตที่เข้าออกเกาหลีใต้ในฐานะบ้านที่สองของเธอหน้าตาและนามสกุลที่บอกถึงเชื้อสายสัมพันธ์กับพี่น้องชาวเกาหลีทำให้เธอถูกจับตาเป็นพิเศษหลายครั้งที่ถูกทดสอบด้วยว่าเธอพูดและฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องไหมเราควรบอกความจริงไปไหมผู้ร่วมทริปทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าเรามาในฐานะต่างชาติต่างภาษาดีที่สุดครับรุ่งอรุณแรกในเปียงยางมองจากหน้าต่างของโรงแรมที่ตั้งอยู่บนสันดอนกลางแม่น้ำแทดงอวดโฉมเมืองที่มีกลิ่นไอของสังคมคอมมูนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบตกแต่งเมืองด้วยอนุสรณ์สถานรูปปั้นผู้นำรูปปั้นของหมู่ประชาชนที่แสดงออกถึงความเป็นชาติที่จงรักภักดีต่อผู้นำสูงสุดหน้าตาของเมืองที่พวกเขาต้องการให้เราได้เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณใจกลางเมืองเปียงยางนี่แหละครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเน้นไปที่ความโออาแข็งแกร่งสื่อความหมายเพื่อประกาศชัยชนะอย่างเช่นประตูชัยสูงกว่า60เมตรใหญ่โตกว่าของฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 1,500 ชิ้นแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้ที่ท่านผู้นำชอบและแกะสลักเป็นรูปปั้นพลังประชาชนในเหตุการณ์สำคัญของชาติวาระพิเศษที่จะนำมาเป็นเลิศในการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวาระครบรอบวันเกิดของผู้นำไม่คนใดก็คนหนึ่งสัญลักษณ์ค้อนเขียวผู้กันของพรรคแรงงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจการเมืองเบ็ดเสร็จและไม่ลืมที่จะปลอบประโลมประชาชนของตนให้รอวันการรวมชาติเกาหลีด้วยซุ้มประตูทางเข้าเมืองเปียงยางที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยรูปทรงของสตรีสองพี่น้องเกาหลีที่ยื่นสันติภาพให้แก่กันการวางผังเมืองในเปียงยางล้วนได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสมมาตรที่มีสัดส่วนสมดุลกันวางตัวเรียงกันทั้งแนวราบและตั้งบางแห่งพื้นที่ชุมชนก็ถูกโอบล้อมและหลบซ่อนอยู่หากสังเกตให้ดีด้านหน้าของตึกหากไม่ใช่ร้านค้าหรือสำนักงานก็จะไร้ซึ่งประตูเข้าออกยิ่งเป็นตึกที่พักอาศัยของประชาชนด้วยแล้วหน้าบ้านของพวกเขาต้องเดินเข้าไปข้างในตรอกซอกซอยที่มีลานกว้างๆอยู่กลางวงล้อมของตึกซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกได้เลยแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงชุมชนด้านในแต่พวกเราก็ได้เดินลัดเลียบบนทางเท้าในย่านที่พักอาศัยบนถนนรอมยองสตรีทการสัญจรบนทางเท้าทั้งคนเดินรถจักรยานรถเข็นเด็กพลุกพล่านกว่ารถลาบนท้องถนนเสียอีกครับโดยเฉพาะเวลาเลิกงานของเย็นวันนี
1: ้ Oh that one
2: that one I didn't
1: Oh is it possible Oh yesterday we came here right
2: Yes
1: mm-hmm.
2: Yeah yeah
1: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนเขาเลิกงานกันแล้วคนก็จะเดินกลับบ้านนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นเขาก็ใช้การเดินไม่ว่าจะนานแค่ไหนบางทีก็เดินจนแบบพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านนั่นเอง
3: Why don't they take car like a bus
4: Public transportation is much cheaper
3: and
4: also easy to use
5: ระวังรถหลวง
4: ไม่มีรถ
5: ระวังรถ
4: ระวังรถ
5: ระวังรถ

0: รถรางไฟฟ้าแน่นขนาดทุกขบวนที่เข้าป้ายขนส่งสาธารณะราคาถูกที่บริการเฉพาะพลเมืองชาวเกาหลีสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากรถก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เดินทางสู่จตุรัสใจกลางเมืองได้ก็คือการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีเส้นทางหลักอยู่สองสาย
1: ก็จะอยู่ในเมืองเพียงยางนั่นเองก็จะมีทั้งหมดข้างบนแม่น้ำแล้วก็ข้างใต้ของแม่น้ำก็จะอยู่รอบๆเทดงริเวอร์นั่นเองค่ะ
0: ชานชาลาที่ตกแต่งอย่างโออาร์มีบรรยากาศของสังคมนิยมอย่างเต็มเปี่ยมผู้คนที่เดินทางกับรถไฟฟ้าไม่ได้รีบเร่งเหมือนมหานครใหญ่ๆบางคนก็ฆ่าเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีไว้บริการสาธารณะแบบนี้ครับ

เมื่อโผล่พ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วเราก็พบกับจตุรัสคิมอิลซุงแลนด์มาร์คที่ปรากฏภาพในสื่อเนื่องจากวาระเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีเหนือราวต้นเดือนกันยายนของทุกปี

ข้ามไปอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำแทดงหอคอยชูเชคล้ายคบเพลิงที่จุดพลังแห่งความจงรักภักดีไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานของชาวเกาหลีเหนือแนวคิดชูเชให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกเรื่องความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านศิลปะดนตรีกีฬาหรืออีกนัยหนึ่งพลังมวลชนเรือนแสนนี้หากเปลี่ยนจากลานการแสดงเป็นสนามรบพวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติเช่นกันนึกย้อนไปถึงสมัยฮิตเลอร์แห่งเยอรมนีก็เคยใช้วิธีนี้คือเอาเกมกีฬามาบังหน้าการฝึกซ้อมซ่องสุมกำลังพล

ในคริสต์ศักราช 2007 กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ถึงการแสดงยิมนาสติกที่ใช้จำนวนผู้แสดงมากที่สุดในโลกให้กับแกรนด์แมสยิมนาสติกแอนด์อาร์ติสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรียกกันสั้นๆว่าอารีรังชื่อนี้มาจากเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาบอกถึงการพลัดพรากคนรักจากสงครามที่มีรู้จักจบสิ้นของชาวเกาหลีพอยุคสมัยเปลี่ยนการแสดงนี้ถูกยกระดับโดยนำเอาเทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงมาใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของการแสดงนั้นกลับอยู่ที่การฝึกฝนอย่างหนักของเหล่านักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า 100,000 ชีวิตที่ล้วนภาคภูมิใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเขาได้เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมการแสดงบนเวทีแห่งนี้ซึ่งหมายถึงการได้รับรางวัลคุณงามความดีสูงสุดจากคิมอิลซุงไพรส์

เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหนึ่งในโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศถึง2แห่งโรงเรียนแรกที่เมืองวอนซานจังหวัดคังวอนเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นอยู่ห่างจากเปียงยางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว200กิโลเมตรแคมป์เยาวชนนานาชาติที่อยู่ในทำเลที่ตั้งห้อมล้อมด้วยธรรมชาติรูปปั้นเด็กในอ้อมกอดอันอบอุ่นของสองผู้นำตลอดกาลเป็นสิ่งยืนยันว่าที่แห่งนี้ได้รับการอุ้มชูปลุกปั้นให้เยาวชนของชาติได้แสดงออกถึงพรสวรรค์อันแสนวิเศษของพวกเขาการเข้าค่ายที่ห่างไกลและสันโดษนี้ทำให้เด็กมีสมาธิในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองสนใจทั้งบรรยากาศลานภายนอกที่ทั้งครูและนักเรียนกำลังซักซ้อมคิวการแสดงในวันนี้พวกเขาดูมุ่งมั่นจริงจังจนไม่ได้สนใจผู้มาเยือนที่เดินผ่านทางมาพอเข้าถึงตัวอาคารเรียนที่อวดความทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวย

ำนวยความสะดวกครบครันตลอดทางเดินเด็กนักเรียนคอยหลบหน้าเราเขินอายและวิ่งหนีในเวลาที่เราเอ่ยคำทักทายมีก็แต่เด็กผู้หญิงในห้องนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยเราอยู่นานแล้วทุกคนล้วนอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อเราเดินทางกลับสู่เปียงยางอีกครั้งวังเยาวชนมันยองเดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องไม่พลาดเพราะคุณจะได้เห็นผลผลิตจากการสร้างคนในแบบฉบับของเกาหลีเหนือเมื่อ6ปีก่อนเป็นอย่างไรการแสดงชุดนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่น่าประหลาดใจก็คือจะดูอีกสักกี่ครั้งก็อดทึ่งวิธีการสร้างคนรุ่นต่อๆมามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ผิดเพี้ยนจากคนรุ่นก่อนที่ได้ทำเอาไว้

ก่อนเข้าไปชมการแสดงแนะนำให้คุณซื้อดอกไม้สักช่อที่หน้างานเพื่อที่ตอนจบคุณจะได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ก็มีข้อแม้ว่าความรู้ที่มาจากโลกภายนอกนั้นต้องถูกคัดกรองเสียก่อนห้องสมุดประชาชนหรือ Grand People Study House ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเปียงยางพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคาร10แห่งมีหนังสือมากถึง30ล้านเล่มเมื่อเราได้ไปถามบรรณารักษ์ก็พบว่าหนังสือภาษาไทยก็มีให้อ่านนะครับหนังสือแยกตามหมวดหมู่ตั้งอยู่บนชั้นวางในห้องกว่า600ห้องประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือที่มีพื้นที่จัดไว้ถึง 6,000 ที่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือ23ห้องห้องเลคเชอร์14ห้องมีอุปกรณ์ครบครันสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากคนเกาหลีเหนือมากมีสถิติบันทึกไว้ว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยมากถึง 12,000 คนต่อวันความรู้ของประชาชนนั้นเป็นอาวุธทางปัญญาที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าพัฒนาด้วยพลังสมองของประชาชนในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอาวุธของปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งของประเทศเช่นกันตราบใดที่โลกทั้งใบของชาวเกาหลีเหนือยังคงโดดเดี่ยวด้วยการพึ่งพาตัวเองและยังเชื่อมั่นต่อคำสั่งของผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวต่อไปเท่านี้ความสุขในการใช้ชีวิตก็เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของพวกเขาเองที่ไม่ต้องมีดัชนีชี้วัดความสุขเปรียบเทียบกับชาติใดๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
0: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสุดๆ
5: ไอ้แฟนจำเริงใจที่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เรียงใจไปถ่ายรูปบุญ
6: เราไปเล่น
5: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปนานแล้วอยากได้ดีนะไป
7: ได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
5: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ย
9: เฮ้ยเ
8: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
8: ฮะ
9: เฮ้ย
7: เฮ้ย
8: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้มาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์สอง

0: ทำปหานะและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์ 4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8. การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
1: ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้น

0: ใจรู้ขั้นที่สองคือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่สามคือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่สี่คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่ห้าคืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้ว

ยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรายาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์แอนด์โคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางภูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีจำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลน้องเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์สำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคพาร์ทนะเทคนิคบายพาร์ทหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาร์ทหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้นะยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos x ซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวหนึ่งปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอ้าวอินทิเกรต x e กำลัง3 x 3ลบ5 x บางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง uอีกำลังยูดียูแต่ปัญหาคือยูของเราตัวนี้มันคือ3ลบ 5x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ลบ5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่ไหนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัด

0: นาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะค คุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหลายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ช้างนะคะคุณผู้ชมช้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอช้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอช้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอช้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะ สระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาแล้วก็เอาสระอาไว้สิค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟซค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอร์ไฟฟอร์ไฟหรือฟอร์ฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งนึงค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงจำค่ะจำว่าไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำวอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำวอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มีสองหัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์ ทูนะคะส่วนคำว่ากับป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะ

ะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะออโอค่ะนะคะงองัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากระป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะ

0: านะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอหานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและกระซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบ่อ
1: มีแท
2: ้ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บแซ่บอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแดได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมักไม่อย่างล่ะ
1: ข่อยมักหมักลิ้นจี่ย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
2: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมักไม่พร้อมย้อนว่าหมักไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซึ้งใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท
2: ้ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคืดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
1: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
2: เออๆไปไป
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะฉะนั้นมูหักมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื้นใจนะคะซื้นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่าย่ามนะคะคุณผู้ชมย่ามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดุนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อย

0: มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
1: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้น
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชม

0: เช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
0: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
0: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
0: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่

0: สอนนี้เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียวอีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
1: ม
0: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
1: อ
0: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่

0: ข้ามานะครับจากฝั่งพม่า
1: ครับ
0: อาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
0: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีนนะ
0: จ้าที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับ
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือ

0: ของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาครัฐฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
1: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมถึงความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่มีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ย เป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน่
0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเนี่ย
1: หนุน
0: ดันเข้าไปมันเป็นปัญหาท ธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่อง ACMEC โดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของ ACMEC ซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีน
0: ค
1: ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้
0: ค่ะครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิ์พิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ที่เมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: เขาร่วมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็น morning talkอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้างจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่2ตัวช่วยตัวที่3ก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคต.เนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมด

0: พราะฉะนั้นภาคประชาชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
1: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
0: คือข้อมูลเนี่ยนะครับ เราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: ภาษาอังกฤษด้วย
0: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
1: ์
0: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
0: แล้วเราก็
1: เอา
0: เนี่ยฮะเราส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
1: ฉันภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับนักธุรกิจ
0: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนรู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเตเรสโหยคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่
1: ะ
0: ไทยอลัม
1: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ดิฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะฉะนั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกแล้วเขาไป

0: ไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่ที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจากศูนย์ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าประชาภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
1: ค่ะ
0: เรามีตัวช่วยเนี่ยเพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอ่ะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: เราทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดี
0: ๆก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดี
1: ๆ
0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคเอกชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยอ้าวไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้
1: ค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ท่านสนใจมากคือเรื่องของเส้น

ทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะ

0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอราวัณดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนทนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นเนี้ยแต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็ปรากฏเป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได
1: ้
0: มันจะตัดผ่านที่มันดาเล
1: ย
0: ์ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7 โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13 ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาพพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3 ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3 ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13 ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่องว่า connectivity เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าพม่าที่พูดถึงว่าศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลแมงรัฐมอนมอลแมงเนี่ยคือข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3 ชั่วโมงเพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุน

0: เนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วสงทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ยคอนเนคติวิตี้ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแหม่งรัฐมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้คอนเนคติวิตี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้ามแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้ามแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้คอนเนคติวิตี้ใช้เส้นทาง
1: เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งนึงนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์จ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่า
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ๊ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
0: ห้องโลก10+1

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองเนี้ยตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางทิศตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละว้าวตามสัญญาณเนซ่าไปโลดเลยคอมม่า
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองน่ะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
5: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
3: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตัวฟังต่อด้วยนะมุ้ยกำลังสนุกเชียวครับ
4: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็น2ส่วนแล้วครับเนซ่า
4: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
3: โอ้โหยอดไปเลยครับ
4: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
3: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยเธอจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
5: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
4: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
5: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
3: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
4: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
3: อย่างนี้นี่เองอะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอ่ะ
4: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
3: ดีเลย
4: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลือง เริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
3: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
4: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
3: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหูยสูงจังเลยอะอะไรอะ
4: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
3: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
4: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
3: อ
4: ้
3: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
4: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดและศาสนาฮัวเฮาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
3: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
3: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
4: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ

0: วยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
0: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
1: เปล่าหรอกค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
0: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
1: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
0: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
1: ชิมิล่า
0: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
1: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
1: อะไรเหรอตะวัน
0: เจ้านั่นนะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
1: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตังหาก
2: อ้าฮะโอ้ไม
1: ่กลับกันเถอะตะวัน
0: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
1: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
3: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
1: จ้าคุณคอมมี่

0: Excuse me, may I have the bill, please?
1: Or would you like to pay in credit or cash?
0: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
1: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
0: I did. It was lovely.
1: Have a pleasant afternoon.
0: You too. Thank you.
1: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: 不夜城，正一座充满生命、艺术文化和笑容的城市。曼谷，泰国的首都，被评为世界顶级旅游城市之一。有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹非凡的夜市，米其林级的街头美食。可是想在宁静小巷中时髦的秘密咖啡馆。曼谷是一座将过去与现在美丽融合的城市，它是全世界游客渴望一再重访的目的地。今天我将带大家一起踏上旅程，去探索为什么曼谷会成为泰国精神的代表，并拥有如此强大的历练，以致世界注目。这不仅是旅游，更是一段人生的体验。欢迎来到曼谷，这座你将永生难忘的城市。我将带您去体验泰国特色的第一站，就是泰式寺庙和泰式服装。顺着泰服去泰式寺庙，不仅仅是泰国人之间的流行活动，而是成为了深受全球游客喜爱的新潮流或新文化。它既美丽，又展现了泰国特色，同时还为泰国人民创造了收入。这就是泰式魅力，任何人来了都一定要试试。
6: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
7: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
6: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
7: 很闪亮，很漂亮，
6: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
5: 如果提到曼谷这座不夜城，最突出和吸引全世界的一点就是街头美食。这里是美食家的天堂，无论是白天还是黑夜，在小街道旁还是在小弄里，您都能找到地道的泰国美食。浓郁的味道，新鲜的食材，从平凡的小推车上变成一顿令人难忘的美餐。曼谷的出行方式可以说五味，想要速度又快，摩托出租车随时待命；想要坐得舒服又有空调，建出租车或 Grab， 或者选择大声 BTS MRT 或是客船。但如果您想要充分感受泰式风情，就一定要试试机动三轮车，那嘟嘟的引擎声以及那种令人忘却一切的刺激，这就是全世界独一无二的出行魅力。这就是三轮车上的泰式特色，永远不会过时。对于不喜欢湿热天气和街头喧闹生活的人来说，购物中心就是那些追求舒适便利生活方式的人的首选。市中心和湄南河畔的购物中心，自有一派繁荣的景象，将

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับ

ครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหล่าและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหล่าอังเตนหล่าจิเตนหล่าแอมเตนหล่านะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองหล่าซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองหล่าและก็บวกชื่อนะครับเตนบาหล่าเตนแองหล่าเตนจิหล่าเตนแอมหล่าและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนถิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลถิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่สองคือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนถิทูห่าเหวียนถิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียว
โดย

เตนหล่าพิสิทธิ์นะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธิ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเฉยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเฉยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเฉยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเฉยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเฉยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเก่าแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเฉยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมมายนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องมายนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกล่ำเอิญแอมโตยแขวกล่ำเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากล่ำเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินโหลยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมแอมเตนหล่าซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ตวุยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ตวุยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ตวุยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซิร์ต

0: hân hạnh được làm quen với bạn นะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก็นั่นเองนะครับเช่น rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được em ยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งซึดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวอังอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจีอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1 câu hỏi ประโยคคำถามองเตนล่ะสีอะองเตนล่ะสีอะบ่าเตนล่ะสีอะบ่าเตนล่ะสีอะ câu trả lời ประโยคคำตอบองเตนล่ะตามด้วยชื่อองเตนหล่าบ่าเตนหล่าตามด้วยชื่อบ่าเตนหล่าร
1: ูปแบบที่สองเกาหอยประโยคคำถามเตนองหล่าสีอะเตนองหล่าสีอะเตนบ่าลาซีอะเตนบ่าลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองหล่าเตนองหล่าเตนบ่าลาเตนบ่าลา
0: ต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนหล่าซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนหล่าตัวอย่างเช่นSin tự giới thiệu tôi tên là Pisit. Xin tự giới thiệu tôi tên là Pisit. การแนะนำคนอื่น Xin giới thiệu với chú đây là anh. Xin giới thiệu với chú đây là anh. Xin giới thiệu với cô đây là chị.Xin giới thiệu với cô đây là chị. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với chị đây là bạn. Xin giới thiệu với chị, đây là bạn. Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Tua giảng

0: Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ? Can tọp cha tọp ba. Thầy khỏe. Thầy khỏe. Cô không khỏe. Cô không khỏe. Anh bình thường. Anh bình thường. Mình vẫn thế. Mình vẫn thế. Em bị ốm. Em bị ốm. มารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก็แขวคงอะแองก็แขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆๆล่ะเช่นแองก็แขวคงแองก็แขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวกามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินโหลยจิเตนหลาจีอะซินโหลยจิเตนหลาจีอะโตยเตนหลาส่วนก่อนแอมแอมเตนหลาจีโตยเตนหลาส่วนก่อนแอมแอมเตนหลาจีโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว rất vui được gặp anh rất vui được gặp anh rất vui mừng được gặp chị rất vui mừng được gặp rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được làm quen với bạn rất hân hạnh được làm quen với bạn เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น rất hân hạnh được gặp em rất hân hạnh được gặp em แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็นแอมกุ๋ง rất hân hạnh được gặp anh แอมกุ๋ง rất hân hạnh được gặp anhน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวอังอะจ่าวอังอะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับลายแอมแหนกับลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: จ้าวแอมแอมก่อเยอะจิคง
2: ก่ออ่ะสาวในจิเถหนาวจิก่อแขวคง
1: กล่าวเอิญแอมจิแขวก่อนแอมเถหนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: ฮมกว่าจิเถยแอมดีเว๋ยหมดแองเออเซียวถิฝ่ายคง
2: เวิงดอล่าแอมใจแอมแอมเอ๋ยเต้นล่ะฮา
1: อือจิฝ่ายดีเจือกแหเซิร์ฟวุ้ยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ๋งเซิร์ฟวุ้ยเดือกกับจิแอมจ่าวจิอ่ะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ย

0: ป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
1: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
0: ค
1: ่
0: ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสำคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
0: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
1: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วย
0: โอ้โห
1: นะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
0: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
1: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอันต้าซาวในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามเนี่ยถือว่าสูงมาก
0: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
1: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
0: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
1: นี้อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
1: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
0: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
1: อาจจะสำคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถามหน่อยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
1: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจึงต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่ง

0: เข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก็หยอบ
0: ข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีแล้วข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีนึงนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรุนจอกทางซ้ายเวนจอก
0: ค
1: ุณตูนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จะแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากุกิโอดีอิสโซโย2층에

0: 있어요? 책이 어디 있어요? 가방 안에 있어요. 니 시 프라이오 고 차이 갑 땀냉 티 유 다이 러이 가.
1: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
0: ก็ประโยคแรกนะคะยากกุกิโอดีอิสโซโยยากกุคือว่าร้านขายยาโอดีอิสโซโยโอดีที่ไหนอิสโซโยอยู่แล้วยากกุกิโอดีอิสโซโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
1: ไปอยู่ในห้าง
0: ค่ะอิชิเงะอิสโซโย
1: ครับ
0: อิสโซโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอีชึง
1: อีชึงคือชั้นสอง
0: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 อีคือว่าสองก็อีชึงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีชึงเองอิสโซโยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
1: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
0: ถ้าสถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
0: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
1: 화장실이어디있어요
0: 화장실그ห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
1: ครับ
0: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
0: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
1: ต้องหาเลยคร
0: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตัง이어디있어요ชิกตัง이어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
1: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
0: ชิกตัง이5층에있어요5층에있어요5층그와찬하그리고똥차이에도와있나가식당이5층에있어요때와식당이매똥먹고다이가프로와라우루간와지트롱나이지아라이
1: 그그담등란아한유래요
0: 매
1: 똥투원내감똥그다
0: 5층에있어요다이
1: 라이가
0: 그가래오ตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
1: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
0: ์ข้างๆ
1: ทางซ้ายอาจารย์
0: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก้าเวนโจเกอิสไซโอเวนโจแล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ข้างขวาของผม
0: ใครก็โอรุนโจเกอิสไซโ
1: อ
0: ทางขวาอยู่ทางขวาโอรุนโจเกอิสไซโออยู่ทางซ้ายเวนโจเกอิสไซโอ
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะเชกิโอดีอิสไซโอหนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คซังโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซัง위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะ책이책상위에있어요책이นี่คือ책상책상위위บนโต๊ะ책상위에있어요책상위에있어요
1: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะ볼펜이어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
1: 옆에
0: หนังข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: 책옆에있어요
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดฟอนี่อิสอย
1: กระเป๋าคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่
1: ครับ
0: 휴대폰이 있어요.
1: 미 트러스 무드 유
0: 나이 가방 가방 안에 있어요. 레우 미 아라 이익 니 나카 지갑.
1: 배워 그라바우 스탕.
0: 자이 가 지갑. 아니 지갑 유 나이 가방.
1: 가방 투.
0: 가방 투 그와 가방. 그러니까 지갑이 가방 안에 나이 가방 투 있어요. 그 가방 사탕 유 나이 가방 투. 가 지갑이 가방 안에 있어요. 막 다이라이 가. 요 강나이 가방 사탕 그리고 휴대폰이 도와이 가.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요. 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요.
4: 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 화장실이 2층에 있어요.
4: 고맙습니다. 실례합니다. 화장실이 어디에 있어요?
2: 2층에 있어요.
4: 고맙습니다.
0: 앞, 뒤, 뒤, 옆, 옆, 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른, 오른쪽, 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาโซโ
1: ย네잘지냈어요ตุนชิโดะ잘지냈어요
0: 네잘지냈어요สบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบ่เฮียวช้อปปิ้งเหรอ어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บ่เฮียวนี่สั้นๆนะคะบ่แปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮียวทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆฉันก็เข้าใจ
0: เลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกรอย
0: ปั๊บบอกรอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกรอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: 책을읽어요
0: 책을읽어요
1: 책을읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอิลกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรรมภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือดือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วพับอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโอยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโอก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโอ

0: ว่าพูดสั้นๆยองฮวาผายโ
1: อง่ายเลยนะครับยองฮวาผายโอดูภาพยนตร
0: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกะก็สอนคือว่าคารุชอยอฮันกูโกะรึคารุชอยอสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึคารุชอยอแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกะคารุชอย
1: อฮันกูโกะคารุชอยอแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
0: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโกะรึ공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกะแล้วเรียนก็공부해요
1: ครับ
0: ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึ공부해요ตัวพูดสั้น
1: ๆครับ
0: ฮันกูโกะ공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึ가르쳐요
1: ครับ
0: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึ공부해요
1: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยเหรอครับถามว่าอะไรดีครับ
0: 일을해요
1: ทำงาน
0: ทำงานแต่ว่า일해요ก็ได้ค่ะ일해요
1: สั้นๆว่า일해요ก็ได้
0: หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
0: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็รึท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
1: ครับ
0: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่รึท่ายออ
1: ๋อใช้ด้วยกันได
0: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานจริงๆก็ปั่นจักรยานคือจาจนก็รึท่าย
1: อ
0: ถ้าก็รึก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่ายอ
1: ท่ายอเลยก็ได้นะครับสมมุติเราเหนื่อยและพักผ่อน
0: ก็พักผ่อนก็ชิโอโย
1: ชิโอโย
0: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
1: อ๋อมันคล้ายกัน
0: แล้วก็ชิโอโยก็ง่าย
1: อ
0: ันนี้คือว่าชิโอโย
1: ชิโอโย
0: ต้องพูดช้าๆแล้วก็ชิโอโยคือพักผ่อน
1: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่เปรี้ยวขึ้นมาอยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
0: นอนก็จาโย
1: จาโย
0: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื
1: ้
0: อจาโยคือว่านอนหลับ
1: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
0: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
1: ็
0: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูโกรุคงบูเฮียวดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
1: ดูที่โรงภาพยนตร
0: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารุพายอยองฮวารุพายอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมโกยกินข้าวพับโมโกยที่ไหนคะ
1: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
0: ้ถ้าร้านอาหารชิกตั้งเอซอพับโมโกยแล้วที่อื่นนะคะ
1: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
0: จีบเอซอพับโมโกยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: สมมติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
0: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮย
1: อุนดงเฮย
0: ออุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสชัยุกวนเอซอุนดงเฮย
1: อ
0: ชัยุกวนเอซออุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
1: โ
0: คงวนเอซออุนดงเฮยอโคงวนเอซออุนดงเฮย
1: อแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
0: พักผ่อนก็ชิโอยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอย
1: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
0: ทำงานคือ일해요บริษัทคือว่า회사ที่บริษัท회사에서ทำงานที่บริษัท회사에서일해요
1: ครับแล้วอย่างคำว่า A กับ A ซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่า A กับ A ซอใช้ต่างกันนิดนึงว่า A จะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอค่ะก็ใช้เอนะคะแล้วเอซอ สถานที่เราอยู่ที่หน้าแล้วก็อะไร
1: มันเกิดขึ้นที่หน้า
0: เช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโจเอ๋ไก่อ๋อเรียนที่โรงเรียนฮักโจเอโซคงบูเหวแล้วถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้เช่นอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อฮักโจเอโซคงบูเหว
1: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะที่สื่อในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สื่อในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลาสค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกอลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดาเนียล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดาเนียลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: อินโดนีเซีย
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผม division ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst คร
0: ับแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เ
0: มื่อหลายเหมือน mix รวมมิตรแล้วก็ศาสนาก็รวมมิตร
2: ครับ
0: ทุกอย่างรวมมิตรอย่างคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: 50
0: เอง50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทซุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทซุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โอ้
2: ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
2: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่าunity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves เราต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging.
0: Challenging.
2: Very challenging.
0: Indonesia อนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของ ของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า

0: less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทยอ
1: ะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบใช่ไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณมาก
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเออฮิโร่ครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
2: ขอบคุณมากค่ะสาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่ค่ะ
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
3: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้ยอ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
2: ยังเพิ่งมาเป็น
3: ใช่ยังใหม่เลยที
2: ่นี่
3: ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มาก แล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำโชคทำอะไร
3: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าบอกว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
3: ์ใช่แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
3: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค
1: ่
3: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
3: เช
1: ื้
3: อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เออเราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
3: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
3: ก็ค่อนข้าง
1: มา4เดือนก่อนเนาะ4เดือนก็แห่ง
3: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรก

0: เข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดพระแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
1: เหมือนกับคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
0: ค
1: นละภาษา
0: แ
1: บบว่าละแวกแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
0: อยู่ติดกันเลยเนาะ
1: อยู่ติดกัน
0: มีไชน่าทาวน์ลิตเติ้ลอินเดีย
1: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทก็เขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
0: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินนะก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นผมต้นราคาขิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
1: ี
0: ไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
0: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านนึง
0: ครับ
1: เป็นไข่ข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
0: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
0: อ๋อเหรออ
1: ร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
0: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
2: HDB ค่ะ
0: HDB.
2: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
0: ์
2: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
0: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
0: ปกติที่ที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
2: ที่นี่จะแพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
2: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
2: บาทไทย
0: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
2: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
0: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
2: ใช่ค่ะ
0: โ
3: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
2: นี่ค่ะร้านเทียน
0: อันนี้อ๋อกองกัง
2: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
0: โอเค
2: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
0: คนน้อยเหรอวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
3: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10 20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะนำอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: ใช่
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กิน

0: ีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพ
1: โอ้ดีนะฮะ
0: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
1: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300
0: 300กว่าบาท
1: นะฮะ
0: ก็ไม่แพงปกติ

0: เพียบหมดเลยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอก
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะม
0: ัน
1: อยู่ใกล้ๆก
0: ัน มีเวลาไหมฮะวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกไปใบรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
2: ได้บัสจ้ะ21 นาที
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
2: อ๋อโอ้มางั้นอันนี้แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไประ
2: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
0: ้แค่งั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
3: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: อยากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางความแผนชีวิตนิดนึงยังไง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าอย
1: ู่อันนั้นคนมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได้ใช่ค่ะ
1: ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้องใหม่ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นรักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่

0: ไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่เอียงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
1: ซ์
0: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้บอกสดไปอยู่เอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: มาบ้างเหมือนใจก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากลับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
1: อย่างงั้นเนี่ยเนาะ
0: จะชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอาอย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
1: เออๆๆค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ

0: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารานรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราอะนะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารานรมสารานรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
4: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
4: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
4: ครับใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
5: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
5: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับและอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหม
5: ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาแล้วก็เซาท์ซูดานนะครับ
1: เยอะไม่แพ้กันเลยนะต้องดูพออยู่นะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
5: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
1: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอกันเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
5: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
3: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสา

0: ชิโชถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
1: อย่างไม่หมด
0: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
1: ใช่
2: ไม่เหมือนก
0: ัน ไม่เหมือนกัน
1: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
0: ค่ะแล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ดอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมตและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
3: จริงๆค่ะ
1: เยอะมาก
2: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
0: ัง
2: ยังพออยู่ยังพออยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
0: ง
2: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
2: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
0: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
2: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจิบูติซูดานเอเรเทียเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่ณกรุงอันตานานาริโว
1: ถูกต้องครับ
2: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่ยังแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันพฤหัสตอนเช้าใช่ไหมครับหรือช่องทาง
1: เช้านะครับ
2: โมงเช้าถึงโมงครึ่งหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
1: เปิดกลับเข้ามา
2: คิดถึงกันเมื่อไหร่ก็เป
1: ิ
2: ดกล
1: ับ
2: เข้ามาได้
0: เข้ามาทุกวันเลยก็ได้
2: เข้ามาทุกวันเพิ่มยอดแชร
1: ์สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
2: ับ กดเลิฟ
0: กดเลิฟได้
2: กดเ
0: ลิ
2: ฟกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
1: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสารานรมได้ด้วยนะครับ
2: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้แอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
1: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
2: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
3: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
2: ภ
3: ั
2: ยธรรมชาติ
3: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มีการต่อสู้กัน
3: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้

0: ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
1: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
2: อย่าพูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
0: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
2: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ในปัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช2011ถึง2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียโมร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอ

เอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้ลุกหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซียร่าลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่าน

0: มีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเนาะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถาน
1: ทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: ประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยค
1: ่
4: ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองเหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอแต่อย่างนี้คือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียว
3: ก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช
1: ่อะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือโมร็อกโกไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโบ
1: ที่
4: มาจะผ่านกันนะคะมาปูโตนะคะพริทอเรีย อาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะมากก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นา
2: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นามันต้องมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตณกรุงมาปูโตได้เลย
2: ได้เลย
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็อีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิก
2: มาดากัสการ์เป็น
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยโอ้มันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
2: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อยๆ
2: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: ใน ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
2: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
3: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
2: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
3: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
2: บุกเบิก
3: คนไทยกลุ่มน้อยส่วนน้อยมากนะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกาน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
4: อยู่แอฟริกาตอนตก
3: ของปุ้ย
4: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
2: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเออมันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเนาะ
2: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างท่องแท้มากขึ
1: ้
2: น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
5: แอฟริกาใต้
1: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: ลื
1: มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กดเลิฟได้ค่ะ
1: นั่นเองนะครับ
4: กดถามก็ได้นะ
1: กดถามก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยใช่มั้ยโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
4: เป็นกัน เปิดตัวแนะน
1: ำเป็นการเปิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
4: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
1: ใน
4: Facebook ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
5: สีสันแอฟริกา
1: ครับขอบคุณ
4: นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรียนสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงกาค่ะโมเฮงกาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่ออ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเตบูมาซาเตบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะทมิซาบีบีลาทมิซาบีบีลาทมิก็คือข้าวซาแปลว่ากินนะคะบีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิซาบีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาบีบีซาบีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามันเนสซามันเนสซามันเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มันเนสซานะคะมันเนสซาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลซานิเลซานิแปลว่าวันเลก็คือกลางนะคะกลางวันซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ร้านอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ร้านอาหารแล้วอ้าวพอถึงร้านอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่เป็นอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาปลาซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโน้อาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่ยนะดับเว่ยแปลว่าหนึ่งชามหนึ่งจานอะไรพวกเนี้ยดับเว่ยนะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่ยพอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืม เชิดบินน้องนะฮะก็เชิดบินก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสาเฉียเมไปสาเฉียเมเนาะไปสาก็คือเงินนะฮะเฉียเมก็คือเคลียร์เงินก็คือเชิดบินนั่นเองนะไปสาเฉียเมหรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยชิมเมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะฮะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเป็นเล่าจ่าเลยหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: ที่ใส่มาบาริซากาอุลเตเล
3: มูเฮงาชิเรเจอูเนี่ยมูละซองละยาบาเด
2: อีหั
3: วอยินเวจาปูก้าวมาเด
2: ละเพเยอปูก็ไม่ชิบูละ
3: ละเพเยอปูเลยชิบาเดคะเนี่ยก้าวมาเ
2: ดถ้าซอยินกูนากะเปียวเดหาอาลงมาเมโ
3: ฮเกบาคณะซ่องไปบาเนาะ
2: ยาบาเดเกซาไม่ชิบาวเจซูเวเนา
3: ะโอเคบ่า

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเดินพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกะของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกะยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกะหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับป้ายรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ป้ายรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันนะอย่าไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะ

0: ลเซ่เลเซ่มีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซ่เลเซ่ถ้าท่าเรือเลเซ่เลเซ่นะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตอนนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่เลเซ่เราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คนโซนะคะจะมาเอาเวเปียกาเกะตัวเฉียนเดจะมาอเวเปียกาเกะตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาเลเซ่ตัวเฉียนเดนะจะมาอเวเปียกาเกะตัวเฉียนเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตายโยก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซโยเซโยเซแปลว่ายาโยงก็คือลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซโยนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซียงเรารู้แล้วบางคนอะไปเซียงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอะใกล้กับโรงแรมอะมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซคางค่ะเซคางคางแปลว่าห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซคางคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ผู้สนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
1: จะใช่หรอชิจะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลงไปรู้เล่ายามเลยเหรอเ
2: ยสักครั้งก็ตัวบีตั้งใจพูดยาบาไห
1: มปีดอบาเซลเล่ายามเลย
2: ท้ายแต่ยงก็ตัวบีพาสปอร์ตเตช่าวยาบาไหม
1: เจสุอมยายีเต็มมาเลยใช่
2: ยาบาร์เร่กูยีเปียโลวันตาบาร์เร่กันไหม

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化、美食、家徒小事到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายหลังจากการอสัญกรรมของท่านผู้นำสูงสุดคิมจองอิลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือผู้สืบทอดอุดมการณ์ชูเชตกทอดสู่รุ่นทายาทเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันที่คิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดาและทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งโลกสังคมนิยมอันโดดเดี่ยวความแคลงใจต่อภาวะความเป็นผู้นำอายุน้อยของคิมจองอึนที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อบวกกับความอดกลั้นต่อการถูกประชาคมโลดดันทุกวิถีทางอาจทำให้ทั้งโลกตกอยู่ท่ามกลางหายนะเพียงชั่วข้ามคืนพวกเราได้เดินทางกลับมาเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งกรุงเปียงยางยังคงเหมือนกับพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งทริปนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ภาพเดิมๆได้หวนกลับมาให้เราได้เห็นอีกสถานที่เดิมๆที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ระยะห่างระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเกาหลีเหนือในวันนี้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเราได้ออกเดินทางสู่ชนบทสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติที่สวยงามและดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองเพียงลำพังไม่อาจทำได้ในความเป็นจริงในสังคมซึ่งกำลังเชื่อมโยงกันเป็นโลกหนึ่งเดียว

เกาหลีเหนือชูเชที่107ชาวเกาหลีเหนือเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของตนนั้นได้ยึดโยงกับตำนานมากกว่าเกาหลีใต้เสมือนเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งต้นสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีมาตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์ตันกุนวังกอมโดยมีเมืองหลวงแห่งแรกชื่อวังกอมซองหรือเปียงหยางในปัจจุบันในสมัยที่ประเทศถูกแบ่งแยกเป็นเหนือใต้มาไม่นานเกาหลีเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าใต้มีจำนวนประชากรมากกว่ายังเป็นเส้นทางการค้าที่ติดกับภาคพื้นทวีปกับประเทศคู่ค้าสำคัญคือจีนและรัสเซียแต่ด้วยการทุ่มเทงบประมาณในการเสริมสร้างกองทัพและอาวุธนิวเคลียร์ที่เกินตัวทำให้กระทบต่อการบริหารแบบคอมมูนคือมีระบบเศรษฐกิจแบบมวลรวมส่งเข้าส่วนกลางและรัฐจะเป็นผู้จัดสรรปันส่วนแก่ประชาชนภาพความแร้นแค้นยากจนในเกาหลีเหนือดูว่าจะถูกประโคมข่าวให้เชื่อเช่นนั้นการปลุกกระแสชาตินิยมให้เชื่อตามผู้นำบอกและการหลบซ่อนภาพความเป็นจริงบางอย่างทำให้เกาหลีเหนืออยู่ในความเครือบแคลงสงสัยเกิดคำถามเสมอว่าไปเกาหลีเหนืออันตรายไหมมีอะไรน่าดูเหรอทริปนี้เราชวนพลอยไพลินคิมสาวลูกครึ่ง

0: เกาหลีร่วมเดินทางไปด้วยยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้เราในการลุ้นว่าเธอจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่พาสปอร์ตที่เข้าออกเกาหลีใต้ในฐานะบ้านที่สองของเธอหน้าตาและนามสกุลที่บอกถึงเชื้อสายสัมพันธ์กับพี่น้องชาวเกาหลีทำให้เธอถูกจับตาเป็นพิเศษหลายครั้งที่ถูกทดสอบด้วยว่าเธอพูดและฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องไหมเราควรบอกความจริงไปไหมผู้ร่วมทริปทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าเรามาในฐานะต่างชาติต่างภาษาดีที่สุดครับรุ่งอรุณแรกในเปียงยางมองจากหน้าต่างของโรงแรมที่ตั้งอยู่บนสันดอนกลางแม่น้ำแทดงอวดโฉมเมืองที่มีกลิ่นไอของสังคมคอมมูนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบตกแต่งเมืองด้วยอนุสรณ์สถานรูปปั้นผู้นำรูปปั้นของหมู่ประชาชนที่แสดงออกถึงความเป็นชาติที่จงรักภักดีต่อผู้นำสูงสุดหน้าตาของเมืองที่พวกเขาต้องการให้เราได้เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณใจกลางเมืองเปียงยางนี่แหละครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเน้นไปที่ความโออาแข็งแกร่งสื่อความหมายเพื่อประกาศชัยชนะอย่างเช่นประตูชัยสูงกว่า60เมตรใหญ่โตกว่าของฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 1,500 ชิ้นแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้ที่ท่านผู้นำชอบและแกะสลักเป็นรูปปั้นพลังประชาชนในเหตุการณ์สำคัญของชาติวาระพิเศษที่จะนำมาเป็นเลิศในการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวาระครบรอบวันเกิดของผู้นำไม่คนใดก็คนหนึ่งสัญลักษณ์ค้อนเขียวผู้กันของพรรคแรงงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจการเมืองเบ็ดเสร็จและไม่ลืมที่จะปลอบประโลมประชาชนของตนให้รอวันการรวมชาติเกาหลีด้วยซุ้มประตูทางเข้าเมืองเปียงยางที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยรูปทรงของสตรีสองพี่น้องเกาหลีที่ยื่นสันติภาพให้แก่กันการวางผังเมืองในเปียงยางล้วนได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสมมาตรที่มีสัดส่วนสมดุลกันวางตัวเรียงกันทั้งแนวราบและตั้งบางแห่งพื้นที่ชุมชนก็ถูกโอบล้อมและหลบซ่อนอยู่หากสังเกตให้ดีด้านหน้าของตึกหากไม่ใช่ร้านค้าหรือสำนักงานก็จะไร้ซึ่งประตูเข้าออกยิ่งเป็นตึกที่พักอาศัยของประชาชนด้วยแล้วหน้าบ้านของพวกเขาต้องเดินเข้าไปข้างในตรอกซอกซอยที่มีลานกว้างๆอยู่กลางวงล้อมของตึกซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกได้เลยแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงชุมชนด้านในแต่พวกเราก็ได้เดินลัดเลียบบนทางเท้าในย่านที่พักอาศัยบนถนนรัมยองสตรีทการสัญจรบนทางเท้าทั้งคนเดินรถจักรยานรถเข็นเด็กพลุกพล่านกว่ารถลาบนท้องถนนเสียอีกครับโดยเฉพาะเวลาเลิกงานของเย็นวันนี
1: ้ Oh that one that one I didn't
2: Oh is it possible Oh yesterday we came here right
1: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนเขาเลิกงานกันแล้วคนก็จะเดินกลับบ้านนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นเขาก็ใช้การเดินไม่ว่าจะนานแค่ไหนบางทีก็เดินจนแบบผ้าทิตกไว้ก็ยังไม่ถึงบ้านนั่นเอง
2: Why don't they take car like a bus
3: Public transportation is much cheaper
2: Oh
3: and also easier to you easy to you
4: ระวังรถหนู
3: ไม่มีรถ
4: ระวังรถระวังรถ
3: ระวังรถ
0: แสงแดดรำไรที่อาทิตย์ใกล้ตกดินทำให้การเดินชมเมืองเพลิดเพลินไปกับการสังเกตการวิถีคนเมืองเปียงยางมีหลายข้อซักถามที่เราสงสัยถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกขุ่มเข้มเช่นนี้ ดูเหมือนว่า

0: รถรางไฟฟ้าแน่นขนาดทุกขบวนที่เข้าป้ายขนส่งสาธารณะราคาถูกที่บริการเฉพาะพลเมืองชาวเกาหลีสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากรถโค้ชก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เดินทางสู่จัตุรัสใจกลาง
1: ก็จะอยู่ในเมืองเพียงยางนั่นเองก็จะมีทั้งหมดข้างบนแม่น้ำแล้วก็ข้างใต้ของแม่น้ำก็จะอยู่รอบๆเทดงริเวอร์นั่นเองค่ะ
0: ชานชาลาที่ตกแต่งอย่างโออาร์มีบรรยากาศของสังคมนิยมอย่างเต็มเปี่ยมผู้คนที่เดินทางกับรถไฟฟ้าไม่ได้รีบเร่งเหมือนมหานครใหญ่ๆบางคนก็ฆ่าเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีไว้บริการสาธารณะแบบนี้ครับ

เมื่อโผล่พ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วเราก็พบกับจตุรัสคิมอิลซุงแลนด์มาร์คที่ปรากฏภาพในสื่อเนื่องจากวาระเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีเหนือราวต้นเดือนกันยายนของทุกปี

ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแทดงหอคอยชูเช่คล้ายคบเพลิงที่จุดพลังแห่งความจงรักภักดีไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานของชาวเกาหลีเหนือแนวคิดชูเช่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกเรื่องความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านศิลปะดนตรีกีฬาหรืออีกนัยยะหนึ่งพลังมวลชนเรือนแสนนี้หากเปลี่ยนจากลานการแสดงเป็นสนามรบพวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติเช่นกันนึกย้อนไปถึงสมัยฮิตเลอร์แห่งเยอรมนีก็เคยใช้วิธีนี้คือเอาเกมกีฬามาบังหน้าการฝึกซ้อมซ่องสุมกำลังพล

ในคริสต์ศักราช 2007 กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ถึงการแสดงยิมนาสติกที่ใช้จำนวนผู้แสดงมากที่สุดในโลกให้กับแกรนด์แมสยิมนาสติกแอนด์อาร์ติสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรียกกันสั้นๆว่าอารีรังชื่อนี้มาจากเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาบอกถึงการพลัดพรากคนรักจากสงครามที่มีรู้จักจบสิ้นของชาวเกาหลีพอยุคสมัยเปลี่ยนการแสดงนี้ถูกยกระดับโดยนำเอาเทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงมาใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของการแสดงนั้นกลับอยู่ที่การฝึกฝนอย่างหนักของเหล่านักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า 100,000 ชีวิตที่ล้วนภาคภูมิใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเขาได้เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมการแสดงบนเวทีแห่งนี้ซึ่งหมายถึงการได้รับรางวัลคุณงามความดีสูงสุดจากคิมอิลซุงไพรส์

เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหนึ่งในโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศถึง2แห่งโรงเรียนแรกที่เมืองวอนซานจังหวัดคังวอนเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นอยู่ห่างจากเปียงยางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว200กิโลเมตรแคมป์เยาวชนนานาชาติที่อยู่ในทำเลที่ตั้งห้อมล้อมด้วยธรรมชาติรูปปั้นเด็กในอ้อมกอดอันอบอุ่นของสองผู้นำตลอดกาลเป็นสิ่งยืนยันว่าที่แห่งนี้ได้รับการอุ้มชูปลุกปั้นให้เยาวชนของชาติได้แสดงออกถึงพรสวรรค์อันแสนวิเศษของพวกเขาการเข้าค่ายที่ห่างไกลและสันโดษนี้ทำให้เด็กมีสมาธิในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองสนใจทั้งบรรยากาศหล

างภายนอกที่ทั้งครูและนักเรียนกำลังซักซ้อมคิวการแสดงในวันนี้พวกเขาดูมุ่งมั่นจริงจังจนไม่ได้สนใจผู้มาเยือนที่เดินผ่านทางมาพอเข้าถึงตัวอาคารเรียนที่อวดความทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดทางเดินเด็กนักเรียนคอยหลบหน้าเราเขินอายและวิ่งหนีในเวลาที่เราเอ่ยคำทักทายมีก็แต่เด็กผู้หญิงในห้องนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยเราอยู่นานแล้วทุกคนล้วนอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อเราเดินทางกลับสู่เปียงยางอีกครั้งวังเยาวชนมันยองเดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องไม่พลาดเพราะคุณจะได้เห็นผลผลิตจากการสร้างคนในแบบฉบับของเกาหลีเหนือเมื่อ6ปีก่อนเป็นอย่างไรการแสดงชุดนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่น่าประหลาดใจคือจะดูอีกสักกี่ครั้งก็อดทึ่งวิธีการสร้างคนรุ่นต่อๆมามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ผิดเพี้ยนจากคนรุ่นก่อนที่ได้ทำเอาไว้

ก่อนเข้าไปชมการแสดงแนะนำให้คุณซื้อดอกไม้สักช่อที่หน้างานเพื่อที่ตอนจบคุณจะได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ก็มีข้อแม้ว่าความรู้ที่มาจากโลกภายนอกนั้นต้องถูกคัดกรองเสียก่อนห้องสมุดประชาชนหรือ Grand People Study House ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเปียงยางพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคาร10แห่งมีหนังสือมากถึง30ล้านเล่มเมื่อเราได้ไปถามบรรณารักษ์ก็พบว่าหนังสือภาษาไทยก็มีให้อ่านนะครับหนังสือแยกตามหมวดหมู่ตั้งอยู่บนชั้นวางในห้องกว่า600ห้องประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือที่มีพื้นที่จัดไว้ถึง 6,000 ที่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือ23ห้องห้องเลคเชอร์14ห้องมีอุปกรณ์ครบครันสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากคนเกาหลีเหนือมากมีสถิติบันทึกไว้ว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยมากถึง 12,000 คนต่อวันความรู้ของประชาชนนั้นเป็นอาวุธทางปัญญาที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าพัฒนาด้วยพลังสมองของประชาชนในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอาวุธของปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งของประเทศเช่นกันตราบใดที่โลกทั้งใบของชาวเกาหลีเหนือยังคงโดดเดี่ยวด้วยการพึ่งพาตัวเองและยังเชื่อมั่นต่อคำสั่งของผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวต่อไปเท่านี้ความสุขในการใช้ชีวิตก็เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของพวกเขาเองที่ไม่ต้องมีดัชนีชี้วัดความสุขเปรียบเทียบกับชาติใดๆ

0: รคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: รู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: อ่ะ4หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี้1
1: เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมีก้
1: าน
0: จุด
1: สีฟ้าน
0: ะ
1: ครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวคือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ต่อไปเป็นแมวโคราช
0: นะโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้า
1: วทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียวจมูกเป็นสีชมพู

0: ุกเส้นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้อง

0: ันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
1: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นสมมติว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันนึงข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่า1ชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงย้ำไปที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันนึงความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ทาสแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นทาสแมวกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers

0: กิน3 ล้านคนแล้วทาสแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบแล้วก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนี่ทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเนี่ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบคจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือ cat therapy ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคีก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการไม่ได้ถือเท่านี้นะคะวันนี้แบบเข้าไปแบบเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลน์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านเมืองกันขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคิเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำใหคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่อ

0: ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหานู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างนี้นิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวแคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิควิเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
1: คือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
2: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผล่กอดอย่างนี้ได้
0: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ
2: ้ะข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
0: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็ขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
2: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่ต์เลยนะ
0: บุฟเฟ่ต์ใช่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคล้ายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทําในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ําเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีที่ต้องบีบชีบีบอึด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมไหมโอ้ลองเกียดลองเกียดโ
1: อ้น้องฟินจะเป็นแมวสามสีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกัน

0: สุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาทีแรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
1: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
0: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
2: เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
0: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นน่ะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆว่าถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบเติมค่าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
2: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดเราเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
2: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของตัวในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพเนจรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกหนึ่งน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขา

ินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถรส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่อง

ลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถรส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาตรมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกานิคนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจกานิคนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจกานิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจกานิคนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจกานิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจกานิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระสัจจิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจกานิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจกานิคนก็ไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์5ว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจกานิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจกานิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ย
อะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเขาถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคําว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทําการอันเป็นทุจริตไม่กระทํากายกรรมหรือว่าการกระทําทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทําชั่วทางกายไม่ทําชั่วทางวาจาไม่ทําชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิด
แต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารตัวอาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพ
เพราะว่าศรัทธาและปัญญา

านี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ ุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะ

ในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแลตอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้เถอะค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่โก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งจำค่ะจำว่าไม่โก๋งหัวลงค่ะไม่โก๋งหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอหนกค่ะคุณผู้ชมคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยมอแมวค่ะคุณผู้ชมค่ะมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนุกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนุกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็

0: หม้อแม่หัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอ้ายอย่าลืมหัวนะคะสระอ้ายอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มีสองหัวนะคะเราก็จะได้คําว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม่ไม้ค่ะไม่ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคําว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคําควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคําควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คําว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอโอค่ะนะคะงองงัวหางยาวจําได้นะคะจําได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คําว่ากะบ๋องค่ะไปต่อค่ะนําก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนําก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอําค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะอโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอหานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและก็ซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจากโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้ารถจักไปวะ
1: แม่ละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบออยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานางแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาหักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ได้เรื่องกาแฟหันข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบอ
1: มีแท้
2: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงปลายบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าเซบเซบอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแดได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมักไม่อย่างล่ะ
1: ข่อยมากมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
2: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมักไม่พร้อมย้อนว่าหมักไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซึ้งใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท
2: ้ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
1: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
2: เออเออไปไป
3: ๆ
0: ุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วลนิดมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ

ำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื่นใจนะคะซื่นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่ายามนะคะคุณผู้ชมยามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซึนใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลย

0: ค่ะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
1: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้น
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่แต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเ พราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไปเนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
0: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
0: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
0: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมีวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
0: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
0: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
0: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
0: ม
1: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
0: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
0: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
0: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
0: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
0: 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
0: ี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
0: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
0: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับ เพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
0: เ
1: ราขายไป100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
0: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
0: เกือบทั้งหมดเลยแปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
0: อ
1: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
0: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
1: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
0: งราย
1: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
0: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
0: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
1: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
0: ที่จีน
1: จากที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
0: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
0: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่

0: สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
1: แล้วก็ต้องกลับ
0: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในชานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
1: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่มีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเท

0: จีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช
1: ่
0: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็เงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำ ตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน่
0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืด
1: เนี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลย
1: นะครับไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้า
1: ไอ้ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของเรานั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสนึงที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากอุหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสนึงนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมานะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชั่นจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ที่เมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆในเมียนมา
0: เขาร่วมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200คน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacture บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็น morning talk ทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้รวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกอัครทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่3ก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
1: ไม่ใช่
0: สำหรับนักธุรกิจ
1: แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
0: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าโอ้โหเป็นสาขาที่เห็นและตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมี มันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายๆแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำประดานขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
1: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
0: ค่ะ
1: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
0: ค่ะ
1: ขณะเดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวโตๆใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายให้เขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
0: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่ศูนย์เลยไหมคะ
1: คือผมไม่คิดว่าประชาชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดี
0: ค่ะ
1: เรามีตัวช่วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ํา
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปแล้วอย่างจริงจังเนี่ยคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ดีๆอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
0: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
1: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
0: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
1: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะงั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะงั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่า

0: บอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอยาวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลเจ็ดโมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่
1: ะ
0: คือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งลงมาจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ

0: นะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ
1: North
0: South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: อ
0: ันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลลาแมงรัฐมอนมอลลาแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์

0: ลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: แอคเมกเลยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ย connectivity ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแหม่งร
1: ั
0: ฐมอเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้ connectivity เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้าแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: าศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าครับเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้ว

0: บันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
1: อุ้ยจะรออะไรอีกละครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
2: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
0: ่ได้เลย
3: ตรงไปเวียดนามกันเลย
4: ท่องโลก10+1อะ

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันน่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 311,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางทิศตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามอ่ะเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อาเซ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะไฟ
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: ยายเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละตามสัญญาณยายเนซ่าไปรอดเลยคอมม่าเอ้ย
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
4: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
3: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
3: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยอะครับ
3: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่ยายเนซ่าจอมงก
4: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
3: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
4: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
3: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
3: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
2: อืมดีเลย
3: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498 สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
2: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
3: อืมจริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
2: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหุยสูงจังเลยอะอะไรอะ
3: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
2: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
3: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
2: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
3: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไหลและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
2: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
3: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
2: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
3: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
3: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
2: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
3: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
2: เย้ตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยเอ้าบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะ
3: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
2: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
3: ชิมิล่า
2: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
3: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
2: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
3: อะไรเหรอตะวัน
2: จนนั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
5: ยังเบอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
3: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
5: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
4: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
5: อ้าฮะโอ้มา
3: กับเธอตะวัน
2: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาเสนียนจนตะวันดูไม่ออกเลย
3: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
4: ทอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
3: จ้าคุณทอมมี่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดค่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and, like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:00 น.

15 นาทีและเวลา12 นาฬิกา 25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18 นาฬิกา 1 นาทีและเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8 นาฬิกา 1 นาทีและเวลา12 นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18 นาฬิกา 1 นาทีและเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกัน

อย่างไรสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหลาแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองหลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองคืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนถิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลถิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่2คือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับและก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสุงแปลว่ากล้าหาญซึงแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนถิทูห่าเหวียนถิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้
เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถี่ยวนะฮะซินตึเสยเถี่ยวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถี่ยวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถี่ยวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถี่ยวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถี่ยวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเกิลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเหวยอังเดยหล่าแอมไมนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องไมนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าเหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกามเอิญแอมโตยแขวกามเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากามเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินโหลยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วน
ฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดู

0: ครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่า Zert vui được gặp แล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอ่ะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่า Zert vui được gặp แปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมา Zert vui mừng được gặp chị นะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะ Zert hân hạnh được gặp em ความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือ Zert hân hạnh được làm quen với bạn Zert hân hạnh được làm quen với bạnนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก็นั่นเองนะครับเช่น Zert hân hạnh được gặp em Zert hân hạnh được gặp em ยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งซัดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวแองอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจีอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่หนึ่งเกาหอยประโยคคำถามองเตนลาจีอะองเตนลาจีอะบาเตนลาจีอะบาเตนลาจีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลาร
1: ูปแบบที่สองเกิลหอยประโยคคำถามเตนองลาจีอะเตนองลาจีอะเตนบาลาจีอะเตนบาลาจีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลาเตนบาลาเตนบาลา
0: ต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนลาซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถยเตนลาตัวอย่างเช่นSin tự giới thiệu tôi tên là Pisit. Xin

Tự giới thiệu, tôi tên là พิสิทธิ์. Can nẹt nằm khôn ươn. Xin giới thiệu với chú, đây là anh. Xin giới thiệu với chú, đây là anh. Xin giới thiệu với cô, đây là chị. Xin giới thiệu với cô, đây là chị. Xin giới thiệu với anh, đây là em. Xin giới thiệu với anh, đây là em. Xin giới thiệu với chị, đây là bạn. Xin giới thiệu với chị, đây là bạn. Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Tua giảng trên. Xin giới thiệu với anh, đây là em Mai. Xin giới thiệu với anh, đây là em Mai. Can thảm xả là thúc sục điệp. Thầy có khỏe không ạ? Thầy có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Em có khỏe không? Em có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ? Can tọp chà tọp ba. Thầy khỏe. Thầy khỏe. Cô không khỏe. Cô không khỏe. Anh bình thường. Anh bình thường. Mình vẫn thế. Mình vẫn thế. Em bị ốm. Em bị ốm. มารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก็แขวคงอะแองก็แขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆๆล่ะเช่นแองก็แขวคงแองก็แขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวCảm ơn anh, tôi khỏe, còn anh thế nào? แปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อ xin lỗi chị tên là gì ạ xin lỗi chị tên là gì ạ tôi tên là Xuân ก่อนEm tên là gì? Tôi tên là Xuân. Còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rất vui mừng được gặp chị. Rất vui mừng được gặp chị.Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp emแปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็นแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแองแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแอง
น้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวไองะจ่าวไองะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับหลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ

0: Em có nhớ chị không?
1: Có ạ. Sau này chị thế nào? Chị có khỏe không?
0: Cảm ơn em, chị khỏe. Còn em thế nào?
1: Em vẫn khỏe ạ.
0: Hôm qua, chị thấy em đi với một em ở siêu thị phải không?
1: Vâng, đó là em trai em. Em ở tên là Hà.
0: Ừ, chị phải đi trước nhé. Rất vui được gặp em.
1: Vâng, em cũng rất vui được gặp chị. Em chào chị ạ.
2: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
3: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
2: ค่ะ
3: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสําคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
2: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
3: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วยนะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
2: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
3: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทําแท้งที่เวียดนามนี่ถือว่าสูงมาก
2: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
3: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทําให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
2: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
3: นี้อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสําคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสําคัญไหมคะ
3: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสําคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทําความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ถ้าไม่ทําไม่ได้ด้วยครับ
2: คือถือว่ามีความสําคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสําคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
3: อาจจะสําคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสําคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
3: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้

0: คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจึงต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเอ๊เราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะโดยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท์
0: ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก็หยอบ
0: ข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: คือข้างหลัง

0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือ
0: V
1: ข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: นี่
1: ดูจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จะแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็약국이어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะ약국이어디있어요약국คือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้ว약국이어디있어요ร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: อยู่ในห้าง
1: ค่ะ2층에있어요있어요คือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอีชึง
0: อีชึงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีคือว่าสองก็อีชึงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีชึงเอ๋อ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากุกได้เลย
0: อ๋อยากุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะ식당식당คือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะ식당이어디있어요식당이어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
0: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: 식당이5층에있어요5층에있어요5층คือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะ식당이5층에있어요แต่ว่า식당이ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชื่อตรงไหนชื่ออะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5층에있어요ได้
0: เลยตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้าง
0: ๆทางซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก้าเวนโจเก้อิสไซโอเวนจกแล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็โอรุนโจเก้อิสไซโ
0: อ
1: ทางขวาอยู่ทางขวาโอรุนโจเก้อิสไซโออยู่ทางซ้ายเวนโจเก้อิสไซโอ
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะเชกี้โอดีอิสไซโอหนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต
0: ๊
1: ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซัง위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะ 책이 책상 위에 있어요. 책이 언니 그 책상 책상 위 본도 책상 위에 있어요. 책상 위에 있어요.
0: 그 낭스 유본도 그렇다면 อาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดนี่อิสอย
0: กระเป๋าคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
0: ่ครับ
1: ฮิวเดฟอนี่อิสอย
0: มีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่ากระเป๋านะคะจีกับีกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋าถืออิสอยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋
0: าถือ
1: ค่ะจีกับีกระเป๋าอันเน่อิสอยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนนี่ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out
2: อ๋อ
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
1: 앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูกออันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาวชินาโซโย
1: 네잘지냈어요ตุนชิโดะ잘지냈어요
0: นี่ชาชินาโซโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะครับยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮโอช้อปปิ้งเฮโอ어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคงบูเฮโย
0: เรียนอยู่
1: ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพายโ
0: อทีวีหรือพายโอทีวีใช้คำว่าทีวีได
1: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: 책을읽어요
0: 책을읽어요
1: 책을읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอิลก่อย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึลหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลก่อย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึลเมอก่อยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอโกโยได้
0: ก็เป็นพับมอโกโยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ก็ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโกหรือคารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือคารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกฮันกูโกคารุชอย
0: ฮันกูโกคารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโกหรือ공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือ공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโก공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก를가르쳐요
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก를공부해요
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยล่ะครับถามว่าอะไรดีครับ
1: อีรุเฮโย
0: อีรุเฮโย
1: ทำงานแต่ว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะอิลเฮโย
0: สั้นๆว่าอิลเฮโยก็ได
1: ้หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่าย
0: ออ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือจาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็หรือก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่าย
0: อท่ายเลยก็ได้นะครับพวกเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดถานะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จาโย
0: จาโย
1: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื้
0: อ
1: จาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูกอร์คงบูเฮียดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารื้อพายยองฮวารื้อพายเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอกอยกินข้าวพับมอกอยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอกอยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นอาจจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอกอยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮยออ
0: ุนดงเฮย
1: ออุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสชัยุกวันเอซอุนดงเฮย
0: อ
1: ชัยุกวันเอซอุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะโ
0: คร
1: งวันเอซอุนดงเฮยอโครงวันเอซอุนดงเฮย
0: อแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซออิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: เกิดขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอไก่เรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โกเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อฮักโกเอโซคงบูเฮียว
0: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสก์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง103เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: นี่ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: อินโดนีเซีย
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งหนึ่งเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อแล้ว
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผม division ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับเดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix รวมมิตรแล้วก็ศาสนาก็รวมมิต
2: ร
0: มันทุกอย่างรวมมิตรยังคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โ
2: อ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
2: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเอง

0: เองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณจะเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะเลยคร
0: ับ ชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับนักกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
0: เดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเออฮิโร่ครับสวัสดีครับโอเคอะไรดีขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่ค่ะ
1: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
2: ปก
1: ติ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อย
1: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
1: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
1: ่
2: นี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
1: 4เดือนแล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่น
1: ๆโ
2: อ้ใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มาก แล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกปงก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็น

0: อะไรเนี่ย
1: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาอะเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
2: ีย
1: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
2: อ๋อต้องกำเนิด
1: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
2: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
1: ก็ค่อนข้าง
2: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็แห่ง
1: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
2: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
1: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
2: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
2: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
2: โอ้โห
1: ภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
2: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะ
1: อยู่ติดกัน
2: มีไชน่าทาวน์ดิจิตอลอินเดีย
1: ใช่ก็มีทุกคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
2: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช
2: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรของสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
1: ี
2: ไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
2: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านนึง
2: ครับ
1: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
2: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
2: อ๋อเหรออ
1: ร่อยมาก
2: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
2: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
1: HDB ค่ะเป
2: ็
1: นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
2: ์
1: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
2: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
2: ปกติที่ที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
1: ที่นี่จะแพงมาก
2: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เหมือนไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
2: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
1: บาทไทย
2: แล้วก็คนสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
2: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
2: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โ
3: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
1: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
2: อันนี้อ๋อกองกัง
1: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
2: โอเค
1: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
2: คนน้อยเหรอวิธีการรอคิวนะฮะ ก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
3: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะใช่ใช่ใช่
1: แยกจานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพเลย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300
1: 300 กว่าบาท
0: นะฮะ
1: ปกติ
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งกองดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช
0: ่ไหมใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหร
0: อครับ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปใบรถเมย์รถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้ได้ได้บัสจะ21 นาที
1: 20 บาท71เซน
0: อ๋อโอ้มาขนาดนี้เหรอสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไประ
0: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21 นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี
1: ้ได้ค่ะ
0: 8 นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะเพราะว่าคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ักทำนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวันวันแปลงชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: แต่ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็

จะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัท

0: ัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ใช่ค่ะถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่อ๋อก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี่
0: ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
0: มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดหยุ่นแล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่หรือ
1: คือที่นี่มันมีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหล
0: ังผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริงๆพัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้บอกประโยคว่าเอาตัวรอดวอเหอเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่าตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะเ
1: ดี๋ยวฉี่เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉี่เอาน
0: ี
1: ่ๆอย่างงี้ๆมีเป็นเส้นมี
0: เออๆๆไปค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

0: 3มือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
3: ก็รายการนี้นะคะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสารานรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเรานะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:30 น.ทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสารานรมสารานรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
4: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
4: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
4: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
4: ครับใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
5: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคร
4: ับ ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
5: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับแล้วอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหม
5: ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาแล้วก็เซาท์ซูดานนะครับ
1: เยอะไม่แพ้กันเลยเนาะต้องดูพออยู่นะครับก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
5: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
1: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
5: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
3: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อชอดถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิเซามาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเวดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
5: ยังไม่หมด
3: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกานาแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
5: ใช่
1: ไม่เหมือนก
3: ัน ไม่เหมือนกัน
5: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
3: แล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
4: จริงๆค
5: ่
4: ะ
5: เยอะมาก
1: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
3: ังอย
1: ่างโผล่อยู่ยังก็อ่านพออยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
3: ง
1: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
3: เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ
1: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
3: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
1: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคอย่างของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจีบูติซูดานเอเรทรีเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับ ซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่นะกรุงอันตานานาริโว
5: ถูกต้องครับ
1: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่อย่างแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหร
5: ือ
1: ช่อง
5: โมงเช้านะครับ
1: โมงเช้าหกโมงครึ่งหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
5: สามารถติดตามเราได้
1: ถึงกันเมื่อไหร่
5: ทั้งวันเลย
1: กล
5: ับ
1: เข้ามาได้นะ
4: เข้ามาทุกวันเลยก็ได้
1: เข้ามาทุกวันเพิ่มยอดแชร์
5: สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
1: ับ กดเลิฟ
4: กดเลิฟได้ค่ะ
1: กดเกลียดกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
5: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโอ้โหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะ

0: ส่งคอมเมนต์มาทาง Facebook ของวิทยุสรานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
0: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบภั
1: ยธรรมชาติ
2: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มีการต่อสู้กัน
2: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
0: เพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวพูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ปัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปยังแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่าร้อยละ60ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้า

0: ไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช2011ถึง2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียมอร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดานด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพลีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวนอกจากในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปี ปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเนาะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มาเป
1: ิ
2: ดสถานท
1: ูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
2: จริงๆก็มี
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: เป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยอะค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ย เขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราใกล้เคียงไปในเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลับไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอแต่อย่างเงี้ยคือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากัน
3: ไม่น
1: ้
3: อยก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือโมร็อกโกไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโว
1: ที่
4: ม
1: ันจ
4: ะผ่านกันนะคะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นัท
2: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทมันต้องมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องนี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตกรุงมาปูโตได้เลย
2: ใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็เป็นอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิกมาดากัสการ
2: ์เป็น
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เราไทยเราไปลงทุนด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยมันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
2: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
1: น้ำจิ้มย่อย
2: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
1: เ
2: นี่ย
1: หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
2: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
3: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
2: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
3: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้ไป
1: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆเลยป่ะ
2: บ
1: ุ
2: กเบ
1: ิ
2: ก
3: คนไทยกลุ่มน้อย
1: ส่วนน้อย
3: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจไหมครับกาหน้านี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
4: อยู่แอฟริกาตะวันตก
3: ค่ะ
4: ของ
3: ปุ้ย
4: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเลติดเป็นชายฝั่งค่ะ
1: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
2: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปเราจริงๆเราชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเนาะ
2: เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ้น
1: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็ ก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
5: แอฟริกาใต้
1: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรสักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
1: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
2: อย่าลืมกดไล
1: ค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: กดเลิฟได้ค่ะ
1: เองนะครับ
4: กดถามก็ได้นะ
1: กดถามก็ได้แต่อยากเล็กกันก็พอใช่มั้ยโอเคโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
4: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
1: เป็นการเปิดตัวแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ
3: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้ง
4: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรมใน
1: Facebook
4: ค่ะ
1: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้
3: แล้วพบกันใหม่กับรายการ
5: สีสันแอฟริกา
1: ครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเปลี่ยนเลี่ยนสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงคาค่ะโมเฮงคาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเต